0: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect
0: โดยเปลี่ยนเลยยางรถยนต์คุณภาพดี EV ก็ใช้ได้ยาง Dunlop Blue และ Spon TG

ปลี่ยนซะเปลี่ยนแล้วจะขับดีขับรถยนต์คันนั้นขับ EV คันนี้ขับเพลินไปทุกที่ Dunlop Blue Response TG เปลี่ยนยางวันนี้ต้อง Dunlop Blue Response TG ยางรุ่นใหม่สายนุ่มหนึบรองรับการใช้งานทั้งรถยนต์สันดาปและ EV ควบคุมทิศทางได้อย่างแม่นยำมั่นใจทุกเส้นทางเปลี่ยนเลยยางรถยนต์คุณภาพดี EV ก็ใช้ได้ยาง Dunlop Blue Response TG

0: สนใจลงสื่อโฆษณาของ Flex 104.5 ติดต่อได้ที่เบอร์020351711หรืออีเมล info@flexstation.net
1: นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบกคนพอต่อ FM 104.5 MHz นำเสน

น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหา

0: ที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect
0: โดยเปลี่ยนเลยยางรถยนต์คุณภาพดี EV ก็ใช้ได้ยาง Dunlop Blue และ Spon TG
1: 10:45 Non-stop Music 10 เพลงฮิต 45 นาที
0: โดยกังนัมคลินิกอันดับ1เรื่องเลเซอร์ขนต้องกังนัมคลินิก

0: เมื่อความสัมพันธ์ในครั้งนี้เนี่ยมันจบลงไปและในมุมหนึ่งเนี่ยเราก็จะกลายไปเป็นขี้ปากในความสัมพันธ์ครั้งใหม่ของเขาอยู่ดีครับเป็นสัจธรรมของชีวิตมากๆเลยเนาะเพราะว่าคำว่าเลิกกันเนี่ยมันเป็นเนกาทีฟถูกต้องไหมถึงแม้ว่าคุณจะบอกว่าเฮ้ยเราเลิกกันด้วยดีนะเรายังเป็นเพื่อนกันได้แต่แน่นอนการเลิกกันเนี่ยมันเป็นเพราะว่าเราได้เห็นด้านที่มันเป็นเนกาทีฟของกันและกันถูกต้องไหมด้านที่ไม่เข้ากันเพราะฉะนั้นเวลาที่ถูกเอาไปพูดต่อเนี่ยแน่นอนครับมันก็จะพูดถึงว่าเราเข้ากันไม่ได้แบบนี้เราเป็นแบบนี้เพราะฉะนั้นนี่คือเรื่องธรรมดามากๆเลยที่เราจะกลายไปเป็นตัวร้ายในเรื่องราวของใครสักคนครับและนี่คือเพลงตัวร้ายนะจากวงเคลียร์เอ็กซ์กับพี่แบงค์ปรีตีเลือกมาต้อนรับกันเลยในยามเช้านะจ๊ะวันที่2ของเดือนกรกฎาคมครับวันพฤหัสเนาะวันนี้ FJ Copter รายงานตัวนะจ๊ะดูแลทุกคนยาวๆจนถึง11โมงเลยนะจ๊ะสเตย์จูนกันเอาไว้ด้วยรวมถึงชั่วโมงที่3ของเราเนี่ยรอคุยสายกับผู้โชคดีจากกิจกรรม Flex Delivery กันด้วยนะจ๊ะต้องขอขอบคุณลูกค้ากังนำคลินิกครับที่ให้การสนับสนุนอย่างต่อเนื่องอันดับ1เลเซอร์ขนต้องกังนำคลินิกและนี่คือ1045 Nonstop Music ครับ
1: 1045 Nonstop Music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5 โดยขอบคุณลูกค้า

0: กังนัมคลินิกที่ให้การสนับสนุนอย่างต่อเนื่องอันดับหนึ่งเรื่องเลเซอร์ขนต้องกังนัมคลินิก
1: รวยรวยรวย
2: ได้ทั้งออมได้ทั้งลุ้นออมสินฉลอง113ปีแจกจริงแจกแล้วแจกอีกลุ้นครั้งสุดท้ายแบบเบิ่มๆ7รางวัลรางวัลละ10ล้านบาทแจกรวม70ล้านบาทอย่าช้าซื้อสลากออมสินพิเศษ1ปีและ2ปีทั้งแบบใบสลากและดิจิทัลซื้อเลยที่แอปไมโมหรือธนาคารออมสินทุกสาขาวันนี้ถึง15กรกฎาคม69ย้ำครั้งสุดท้าย70ล้านบาทอย่าพลาดโอกาสเป็นเศรษฐีเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
1: รวย
3: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
4: ถึงเวลาปล่อยความสร้างสรรค์ให้โลกได้เห็นมาร่วมส่งพลังเพื่อสร้างอนาคตไปด้วยกัน PTT Digital Art 2026ชวนน้องๆมัธยมอุดมศึกษาและประชาชนอายุไม่เกิน35ปีร่วมส่งผลงานศิลปะดิจิทัลในหัวข้อส่งพลังสร้างอนาคตชิงเงินรางวัลกว่า 270,000 บาทพร้อมโอกาสต่อยอดผลงานเพื่อออกแบบสินค้าชุมชนส่งผลงาน 1-7 สิงหาคม 2569 สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ Facebook หอศิลป์หน้าบ้านเจ้าพระยา
5: Is that good?
6: ดีแล้วดีมันดีนะทุกวันดีมันกำลังดีนะ
5: ดีนะนมถั่วเหลืองผสมธัญพืชให้สิ่งดีๆมันต้องดีนะ
7: ตับอ่อนแอรู้ตัวช้าไปอาจสายเกินแก้มีเดียแอดดิกร่วมกับโรงพยาบาลนครธนชวนคุณมารู้ทันโรคตับโรคเงียบที่หลายคนมองข้ามในงาน Good Health Great Heart ร่วมพูดคุยกับแพทย์เฉพาะทางในหัวข้อโรคตับเรื่องใกล้ตัวที่หลายคนไม่รู้พร้อมกับแขกรับเชิญคนพิเศษคุณเจนนี่ปานันพบกัน4กรกฎาคมนี้เวลา 9:00 น.เป็นต้นไปณท้องกิจกรรมชั้น1โรงพยาบาลนครธนลงทะเบียนฟรีได้ที่ Facebook นครธน Hospital หรือ Media Addict Thailand สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร024500

0: เลือกมาให้ฟังกันด้วยครับอีกหนึ่งเพลงที่ Flex Recommended และ Copter ก็ Recommend ให้ทุกคนได้ฟังกันด้วยในชั่วโมงนี้นะผลงานล่าสุดจาก Per Peach ครับปล่อยเพลงมาได้2สัปดาห์เท่านั้นตอนนี้ยอดวิวทะลุ3ล้านเป็นที่เรียบร้อย
1: wow.
0: ไม่มีวันไหนที่ไม่คิดถึง Star Lost ครับ
2: Flex Recommended
0: ห้ามพลาดโอกาสเป็นเศรษฐีเงินล้านครับแจกหนักครั้งสุดท้ายรางวัลพิเศษรวม70ล้านบาทกับแคมเปญสลากออมสินที่เพิ่มเงินรางวัลพิเศษรวมทั้งสิ้น113ล้านบาทแจกไปแล้ว2ครั้งครั้งที่1วันที่16พฤษภาคมรางวัลพิเศษรวม13ล้านบาทครั้งที่2วันที่16มิถุนายนรางวัลพิเศษรวม30ล้านบาทและโอกาสลุ้นรางวัลครั้งสุดท้ายครั้งที่3ในวันที่16กรกฎาคมครับรางวัลพิเศษรวม70ล้านบาทรางวัลละ10ล้านบาทจำนวน7รางวัลนี่คือรางวัลของคนชอบออมที่ช่วยให้คุณออมเงินได้อย่างมั่นใจเงินต้นไม่หายและยังได้มีสิทธิ์ลุ้นรับโชคก้อนใหญ่ลุ้นรางวัลได้ทั้งลูกค้าที่ซื้อสลากเพิ่มและลูกค้าเดิมที่ถือครองสลากออมสิน1ปีหรือ2ปีที่ยังไม่ครบอายุทั้งแบบใบสลากและสลากดิจิทัลครับยิ่งซื้อยิ่งมีโอกาสลุ้นมากนอกจากนี้ยังมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลปกติในแต่ละงวดพร้อมรับผลตอบแทนตามอัตราที่กำหนดที่สำคัญบุคคลธรรมดารับดอกเบี้ยและเงินรางวัลเต็มๆไม่เสียภาษีครับมาเปลี่ยนเรื่องออมให้เป็นเรื่องง่ายซื้อได้แล้ววันนี้ที่ธนาคารออมสินทุกสาขาหรือกดซื้อด้วยตนเองทางแอปพลิเคชัน MyMo วันนี้จนถึง15กรกฎาคมเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
2: Flex Flex Next Hour กับธนาคารออมสินโดย Smart Social Bank for All Lives จากธนาคารออมสิน
0: ต้นชั่วโมงหน้าได้ฟังกันแน่นอนครับสำหรับ3เพลงนี้แค่รู้ว่ารักจากลิปตาเพื่อนเตือนแล้ว Jasminica อย่าถาม ETC

0: Flex Flex Next Hour
1: กับธนาคารออมสินสนับสนุนโดยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
2: เลี้ยงเข้าไปแล้วครับลูกนี้หลุดเข้ากรอบเขตโทษยิงเข้าไปแล้วครับโอ้โหไม่ว่าคุณจะเชียร์ทีมไหนก็มีสิทธิ์เฮไปด้วยกัน
3: เชียร์บอลให้มันเฮลั่นรับโชคทุกที่ทุกเวลา
2: เชียร์กระหึ่มแจกกระหน่ำลุ้นโชครวมกว่า12ล้านบาท
3: แค่ส่งไปรษณียบัตรหรือโปสการ์ดออนไลน์ผ่านแอปพร้อมโพสต์หรือเป๋าตัง
2: ส่งก่อนรวยก่อน
3: สแกนก่อนคุ้มกว่าตั้งแต่1มิถุนายนถึง19กรกฎาคม2569
2: ไปรษณีย์ไทยส่งทุกความสัมพันธ์สู่ทุกความสำเร็จ
4: ขอให้พลังอำนาจพารัตนาไตช่วยดลบันดาลให้ผมเจอสมาชิกโดยปฏิหาริย์ด้วยนะครับ
5: เมื่อทีพอปอยากเจ๋ง
6: เราจะเดบิวต์วงกันใหม่
4: นี่แหละครับบอส
5: แต่วงกำลังเจ๋ง
4: นี่ห้องซ้อมของเราจริงเหรอครับ
6: บอสขอแนะนำไม้จะเข้ามาเป็นสมาชิกใหม่ของวงอาวูฟของพวกเราน
4: ายตอบได้ไหมว่าที่ทำไปเพราะทำตามความฝันที่ทำไปเพราะเรา
5: Lost to Light อยากจะดังหรือยังนะทุกวันเสาร์3ทุ่มครึ่งทางช่องจีเอ็ม25เริ่ม20มิถุนายนอันคัดทางอาชีอี
7: บางทีเราก็นึกอิจฉานายเหมือน

สวัสดีครับผมกันนภัทรครับและนี่คือกอบกอบมันฝรั่งแผ่นหนาชิ้นโตกัดเต็มคำกรอบแน่นเคี้ยวมันกว่า

0: กอล์ฟกรอบกรอบกว่ามันกว่า
1: Flex Delivery ลุ้นฟรีอิ่มฟรี
2: โดยกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ยิ่งดื่มยิ่งชอบชอบก็จัดเลย
3: SJ พิมพ์ขอส่งความฟินยกออฟฟิศฟินกับกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ลาเต้รสชาตินุ่มละมุนด้วยส่วนผสมจากนมสดจริงถูกใจคอกาแฟนมรสชาตินุ่มๆดื่มง่ายทานคู่กับอะไรก็เข้ากันและสำหรับคอกาแฟตัวจริงขอแนะนำกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้เอสเปรสโซ่เปิดปุ๊บได้กลิ่นหอมกาแฟปั๊บส่วนรสชาติต้องบอกเลยว่ากลมกล่อมสุดๆพร้อมเมนูเบอร์เกอร์สไตล์อเมริกันแบบจุกๆจากร้าน Bull Dog Burgers แค่ลงทะเบียนที่แอปพลิเคชัน Flex Connect ตอนนี้ก็มีสิทธิ์ลุ้นฟินอิ่มฟรีที่ Flex 104.5
1: Flex Delivery ลุ้นฟินอิ่มฟรี
2: โดยกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ลาเต้นุ่มละมุนนมสดจริงและเบอร์ดี้เอสเปรสโซ่หอมกาแฟกลมกล่อมยิ่งดื่มยิ่งชอบชอบก็จัดเลย
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5และดิจิทัลแพลตฟอร์มออนไลน์ที่ Flex Connect
2: โดยกลับมาอีกครั้งกับ True Academy Fantasia 2026ร่วมโหวตและติดตามนักล่าฝันที่คุณชื่นชอบที่แอป True Visions Now
1: Flex 104.5

0: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect
0: โดยเปลี่ยนเลยยางรถยนต์คุณภาพดี EV ก็ใช้ได้ยาง Dunlop Blue และ Spon TG
1: 1045 Non-stop
2: Music
3: 10 Play Hit
1: 45 นาที
0: โดยโทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชัดทุกคำ

ไม่เคยเจอคนที่รักจริงเจ็บทุกครั้งเมื่อเป็นคนที่ถูกทิ้งและต้องผิดหวังทุกครั้งที่รักใครก่อนจนตอน

0: playlist ในชั่วโมงที่2ของเราครับและนี่คือเพลงกลัวความเสียใจจากสรันฟีเจอริ่งแพร์พลินซีสเลือกมาให้ทุกคนได้ฟังกันด้วยครับใครอยากฟังเพลงอะไรเป็นพิเศษอย่าลืมรีเควสต์ขอเข้ามาได้เนาะผ่านทางแอปพลิเคชัน Flex Connect ของเรานะจ๊ะฟังเพลงกันยาวๆครับ10เพลงฮิตกับ1045 Non-Stop Music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5 ครับต้องขอขอบคุณด้วยโทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชัดทุกคำ
1: 1045 Non-Stop Music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5 โดยโทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชัดทุกคำ
2: อยากให้อ้อนทุกเช้าแบบนี้เป็นนานๆโปรดเลือกอาหารแมวเนโก Holistic and Grain Free ผลิตจากเนื้อสัตว์แท้พร้อมสารอาหารครบถ้วนมีซินไบโอติกปรับสมดุลลำไส้เพื่อสุขภาพดีที่ยาวนานอาหารแมวเนโก Holistic and Grain Free
1: Flex Delivery ลุ้นฟินอิ่มฟรีโดยกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ยิ่งดื่มยิ่งชอบชอบก็จัดเลย
3: FJ พิมขอส่งความฟินจากร้าน Bulldog Burgers กับเมนู Smash Burger สไตล์อเมริกันโดดเด่นด้วยเนื้อพรีเมียมและ Brioche บันกรอบนอกนุ่มในไม่ว่าจะเป็น Truffle Mushroom Burger ซอส Truffle Mayo หอมจนเตะจมูกรสชาติเข้มข้นเข้ากันได้ดีกับเนื้อวัวหรือเนื้อหมูและเห็ดผัดที่ให้มาแบบจัดเต็ม Oklahoma Beef Burger รสชาติเข้ากันจากการ Smash เนื้อและหอมใหญ่ The Classic Bulldog Burger เนื้อบด ที่กริลจนขอบกรอบหอมกลิ่นเนื้อฉ่ำซอสรสชาติเข้ากันได้ดีกับความหวานของหอมหัวใหญ่และผักและมินิเบอร์เกอร์ไซส์พอดีคำพร้อมกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ลาเต้นุ่มละมุนนมสดจริงและกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้เอสเปรสโซ่หอมกาแฟกลมกล่อมแค่ลงทะเบียนที่แอปพลิเคชัน Flex Connect ตอนนี้ก็มีสิทธิ์ลุ้นฟินอิ่มฟรีที่ Flex 104.5
1: Flex Delivery ลุ้นฟินอิ่มฟรีโดยกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ลาเต้นุ่มละมุนนมสดจริงและเบอร์ดี้เอสเปรสโซ่หอมกาแฟกลมกล่อมยิ่งดื่มยิ่งชอบชอบก็จัดเลย
4: นี่แมวกินอาหารดีสุขภาพก็ดีตามเจมินายเลือกอาหารแมวเนโกะทำจากทูน่าแท้ไม่เติมเกลือมีพรีไบโอติกปรับสมดุลลำไส้พร้อมวิตามินและแร่ธาตุเหมาะกับแมวทุกช่วงวัยให้เขาขนสวยสุขภาพดีอร่อยถูกใจแมวต้องเนโกะ

0: ซิงเกิลล่าสุดจาก7หนุ่มวง Level ครับนี่คือเพลง When I น้อยใจแซ่อีกหนึ่งเพลงที่ Flex Recommended ให้ทุกคนได้ฟังกันด้วยนะจ๊ะ
1: Flex Next Hour
0: Stay tuned กันเอาไว้เลยนะจ๊ะชาว Flex เดี๋ยวชั่วโมงหน้าเนี่ยรอคุยสายกับผู้โชคดีจากกิจกรรม Flex Delivery ของเรากันรอฟินกันยกออฟฟิศกันได้เลยนะจ๊ะ3เพลงที่รอทุกคนอยู่ต้นชั่วโมงหน้าครับความเจ็บปวดจากพี่ปามี่ของขวัญปีใหม่ Golden Night จากพี่เจฟซาเดอร์ครับจะรักหรือจะร้ายจากวงเคลียร์

0: Flex Flex Next Hour Lido Lighthouse เวที360องศามาแล้วคอนเสิร์ตไซส์เล็กให้คุณได้คอนเนคกับศิลปินที่ชอบติดขอบเวที15กรกฎาคมพบกับวงคณะสุเทพและ Something Sweet 22กรกฎาคมพบกับวง Slap Kiss และ Sound Sleep บัตรราคา360บาทกดบัตรได้แล้ววันนี้ทาง Ticket Melon ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมที่เพจ Lido Connect สนับสนุนเครื่องดื่มโดย Royal Gateway 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5
1: มีทุกเพลงฮิตที่คุณ

0: เย็บ45นาทีที่ Flex 104.5
1: โดยโทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชัดทุกคำขอบคุณลูกค้ากังนำคลินิกที่ให้การสนับสนุนอย่างต่อเนื่องอันดับหนึ่งเรื่องเลเซอร์ขนต้องกังนำคลินิกสนใจลงสื่อโฆษณาของ Flex 104.5 ติดต่อได้ที่เบอร์02-035-1711หรืออีเมล info@flexstation.net
0: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect
1: โดย How Are You Faced พบกับศิลปินอาทินนทนนยังโอม Tattoo Color Time Thai 17และ18กรกฎาคมนี้ที่ MGI Hall Bravo BKK กดบัตรได้แล้วที่ eventpop.me
0: Flex 104.5

0: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect
0: โดยเปลี่ยนเลยยางรถยนต์คุณภาพดี EV ก็ใช้ได้ยาง Dunlop Blue Lespon TG
1: Flex Delivery ลุ้นฟินอิ่มฟรี
0: โดยกาแฟกระป๋องเบอร์ดี
1: ้ติดตามให้ดีชั่วโมงนี้ที่ Flex 104.510 10 45 Non-stop music 10 playing hit 45นาที
0: โดยกังนัมคลินิกอันดับหนึ่งเรื่องเลเซอร์ขนต้องกังนัมคลินิก

0: คนเราเนี่ยหลายๆคู่นะมันเป็นแบบนี้จริงๆนะตอนที่มีกันอยู่เนี่ยมันใส่ใจกันและกันน้อยเกินไปครับมารู้ตัวอีกทีก็คือตอนที่เสียกันและกันไปแล้วเอาจริงๆไม่ใช่ว่า FJ Copter ไม่เคยนะตอนนั้นจำได้เลยอกหักช่วงแบบ 5-6 ปีที่แล้วอะไรเงี้ยก็มารู้ตัวตอนนั้นแหละทีนี้ปุ๊บพอมีรักครั้งใหม่ก็โอ้ใส่ใจเต็มที่เลยพยายามเป็นคนที่ดีขึ้น และนี่คือเพลงถ้าวันนั้นครับ If I จาก Youboy TJ Featuring เล็กรัชเมศ10เพลงฮิตในชั่วโมงที่3ของเราครับกับ1045 Non-Stop Music ต้องขอขอบคุณลูกค้ากังนำคลินิกที่ให้การสนับสนุนอย่างต่อเนื่องอันดับ1เลเซอร์ขนต้องกังนำคลินิกนะครับและตอนนี้เรามาคุยสายกับผู้โชคดีจากกิจกรรม Flex Delivery กันเลย
1: 1045 Non-Stop Music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5
2: โดยขอบคุณลูกค้ากังนำคลินิกที่ให้การสนับสนุนอย่างต่อเนื่องอันดับ1เรื่องเลเซอร์ขนต้องกังนำคลินิก
1: Yeah right Flex Delivery ลุ้นฟินอิ่มฟรี
2: โดยกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ยิ่งดื่มยิ่งชอบชอบก็จัดเลย
0: มา Flex Delivery ของเราเดือนนี้ครับขอส่งความฟินยกออฟฟิศฟินกับกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ลาเต้รสชาตินุ่มละมุนด้วยส่วนผสมจากนมสดจริงถูกใจคอกาแฟนมรสชาตินุ่มๆดื่มง่ายทานคู่กับอะไรก็เข้ากันครับและสำหรับคอกาแฟตัวจริงขอแนะนำกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้เอสเปรสโซ่เปิดปุ๊บได้กลิ่นหอมกาแฟปั๊บส่วนรสชาติเนี่ยต้องบอกเลยว่ากลมกล่อมสุดๆครับและ Flex ของเรานะเสิร์ฟให้พร้อมกับเมนูเบอร์เกอร์สไตล์อเมริกันแบบจุกๆจากร้าน Blue Dog Burgers ครับกับเมนู Truffle Mushroom Burger Oklahoma Beef Burger และ The Classic Blue Dog Burger เนื้อบดที่กริลจนขอบกรอบฉ่ำซอสรสชาติเข้ากับความหวานของหอมหัวใหญ่แล้วก็ผักครับแล้วก็มีมินิเบอร์เกอร์ไซส์พอดีคำเสิร์ฟให้ด้วยเลยตอนนี้ผู้โชคดีของเราอยู่ในสายแล้ว
3: สวัสดีค่ะ
0: พี่แนะนำตัวนิดนึงครับว่าพี่ชื่ออะไรแล้วก็ทำงานอยู่แถวไหนครับ
3: ชื่อแชมป์ค่ะทำงานอยู่สาทรค
0: ่
3: ะ
0: โอ้ยใกล้ๆเลยเนาะพี่แชมป์
3: ใช่ค่ะ
0: พี่แชมป์แอบถามนิดนึงว่าปกติเนี่ยฟัง Flex ช่วงเวลาไหนเป็นพิเศษครับ
3: ปกติจะอยู่บนรถเยอะก็จะฟังตอนที่ขับรถอะค่ะ
0: แล้วชื่นชอบ FJ คนไหนเป็นพิเศษหรือเปล่าผมแอบกระซิบนิดนึงว่าตอบว่า FJ Copter ได้เลย
3: FJ Copter ค่ะ
0: โอเคพี่แชมป์ครับยินดีด้วยนะพี่แชมป์เป็นผู้โชคดีจากกิจกรรมของเรานะ
3: ขอบคุณมากค่ะ
0: ครับพี่แชมป์ยังไงก็ตามได้รับแล้วเนี่ยอย่าลืมไปแบ่งเพื่อนๆแล้วก็ถ่ายรูปลงโซเชียลแท็กพวกเราให้ด้วยนะพี่แชมป
3: ์ได้ค่ะแบ่งแน่นอนค่ะเพราะว่าน่าจะเยอะมาก
0: ใช่เพราะว่าฟินยกออฟฟิศเลยพี่แชมป์โอเควันนี้ขอบคุณพี่แชมป์มากๆเลยนะครับ
3: ค่ะ

0: ขอบคุณมากเหมือนกันค่ะสวัสดีค่ะ
1: ครับเดี๋ยวส่งให้คุยกับโคโปรต่อนะทุกคนครับร้านบูลด็อกเบอร์เกอร์เนี่ยมีสาขาให้เลือกทั้งสีลมแล้วก็บางนานะสามารถไปส่องเมนูร้านได้ทุกช่องทางออนไลน์เลยที่บูลด็อกเบอร์เกอร์ครับแต่ถ้าอยากได้เมนูทั้งหมดนี้ฟินๆแบบนี้เลยนะก็แค่ลงทะเบียนครับที่แอปพลิเคชัน Flex Connect ของเราแค่นี้ก็มีสิทธิ์ลุ้นฟินอิ่มฟรีที่ Flex 104.5 กันแล้วนะจ๊ะต้องขอขอบคุณกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ลาเต้นุ่มละมุนนมสดจริงแล้วก็เบอร์ดี้เอสเพรสโซ่หอมกาแฟกลมๆยิ่งดื่มยิ่งชอบก็จัดเลย
2: Yeah right Flex Delivery ลุ้นฟินอิ่มฟรีโดยกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ลาเต้นุ่มละมุนนมสดจริงและเบอร์ดี้เอสเปรสโซ่หอมกาแฟกลมกล่อมยิ่งดื่มยิ่งชอบก็จัดเลย
3: ไอ้ค

กลับมาอีกครั้งกับวาไรตี้ในตำนานที่ไม่มีใครไม่รู้จักทัวร์ Academy Fantasia 2026ชิงรางวัลรวมมูลค่ากว่า10ล้านบาทกับเส้นทางสายอาชีพสุดเข้มข้นบนเส้นทางสายดนตรีและการแสดงชมสดตลอด24ชั่วโมงได้ที่แอปพลิเคชัน True Vision Now และ True Vision ช่อง334ร่วมลุ้นร่วมโหวตให้กับนักล่าฝันที่คุณชอบเพื่อตามหาความฝันกับทัวร์ Academy Fantasia 2026

0: Flex Delivery ลุ้นฟรีอิ่มฟรี
1: โดยกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ยิ่งดื่มยิ่งชอบชอบก็จัดเลย
2: SJ พิมพ์ขอส่งความฟินยกออฟฟิศฟินกับกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ลาเต้รสชาตินุ่มละมุนด้วยส่วนผสมจากนมสดจริงถูกใจคอกาแฟนมรสชาตินุ่มๆดื่มง่ายทานคู่กับอะไรก็เข้ากันและสำหรับคอกาแฟตัวจริงขอแนะนำกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้เอสเปรสโซ่เปิดปุ๊บได้กลิ่นหอมกาแฟปั๊บส่วนรสชาติต้องบอกเลยว่ากลมกล่อมสุดๆพร้อมเมนูเบอร์เกอร์สไตล์อเมริกันแบบจุกๆ จากร้าน Blue Dog Burgers แค่ลงทะเบียนที่แอปพลิเคชัน Flex Connect ตอนนี้ก็มีสิทธิ์ลุ้นฟินอิ่มฟรีที่ Flex 104.5
0: Flex Delivery ลุ้นฟินอิ่มฟรี
1: โดยกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ลาเต้นุ่มละมุนนมสดจริงและเบอร์ดี้เอสเปรสโซ่หอมกาแฟกลมกล่อมยิ่งดื่มยิ่งชอบชอบก็จัดเลย
0: Flex Flex Recommended

0: ทิ้งท้ายกันด้วยซิงเกิลจากรารีครับกับเพลงโชคดีนะ Grow Apart อีกหนึ่งเพลงที่ Flex Recommended และคัปเตอร์ก็ Recommend ให้ทุกคนได้ฟังกันด้วยนะจ๊ะ Flex Recommended Recommendedในวาระครบรอบ48ปีปตท.ครับปตท.เชิญชวนคนไทยใจรักศิลปะร่วมส่งผลงานเข้าประกวดศิลปกรรมปตท.ต่อยอดศิลปะสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์เพื่อเป็นการตอกย้ำการสนับสนุนวงการศิลปะมาอย่างต่อเนื่องปตท.ครับก็จึงได้จัดการประกวดผลงานศิลปะประจำปีนี้จำนวน2โครงการแล้วก็มอบรางวัลรวมทั้งสิ้น48รางวัลครับมูลค่า 1,200,000 บาทประกอบด้วย PTT Art Awards 2026การประกวดศิลปกรรมปตท.ครั้งที่41จำนวน32รางวัลรวมมูลค่ากว่า 900,000 บาทภายใต้หัวข้อพลังชีวิตพลังอนาคตครับกำหนดส่งผลงานวันที่25กรกฎาคมถึง2สิงหาคมนะครับแล้วก็ PTT Digital Art 2026การประกวดผลงานศิลปะดิจิทัลจำนวน16รางวัลครับรวมมูลค่ากว่า 270,000 บาทภายใต้หัวข้อส่งพลังสร้างอนาคตครับก็ขอเชิญชวนศิลปินแล้วก็ผู้สนใจทุกท่านนะฮะส่งผลงานเข้าประกวดโดยจะมีการจัดพิธีมอบรางวัลณ PTT Art Gallery บ้านเจ้าพระยาช่วงเดือนตุลาคมนะครับติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ Facebook หอศิลป์ณบ้านเจ้าพระยานะครับ Flex Flex
1: Next Hour กับธนาคารออมสินโดย Smart Social Bank for All Lives จากธนาคารออมสิน
0: 3เพลงต้นชั่วโมงหน้าครับฟ้าจาก Tattoo Color หัวใจปลอดภัยดีจากพี่แก้มวิชญานี X Smart Team เท่าไหร่ไม่จำจาก Potato รอทุกคนอยู่วันนี้คัปเตอร์ขอตัวลานะจ๊ะเจอกันพรุ่งนี้เวลาเดิม

0: Flex Flex Next Hour
1: กับธนาคารออมสินสนับสนุนโดยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
0: ห้ามพลาดกับรายการ Flex Talk Variety Talk Show ที่พร้อมเสิร์ฟทุกเรื่องราวของเหล่าศิลปินที่คุณชื่นชอบ
2: Yeah right
0: Stay tuned เลยที่ Flex 104.5
1: โดยก๊อฟกอบมันฝรั่งแท้ทอดกรอบแผ่นหนาสะใจชิ้นโตอร่อยทุกคำกับก๊อฟกอบโดยบริษัทอาหารยอดคุณมาม่ารสใหม่ไก่เผ็ดเกาหลีซุปปลาหมึกจริงใจคุณ

0: ุณน่ะทำคอนเสิร์ตใหญ่ในรอบ20ปีของวงที่ทำให้เพลงไทยโคตรมัน Lido Lifehouse Nostalgia Replay Presents Buddha Blessให้คุณได้สัมผัสบรรยากาศใกล้ชิดกับเซตลิสต์เพลงลึกที่ไม่ควรพลาด18กรกฎาคมนี้เจอกันบัตร Regular Ticket 899บาทบัตร Free Flow Ticket 1,499 บาทได้รับแก้วทัมเบอร์ลายพิเศษเฉพาะงานนี้กดบัตรได้แล้วที่ Ticket Melon
1: สวัสดีครับผมกนภัทรครับและนี่คือกอล์ฟกอล์ฟมันฝรั่งแผ่นหนาชิ้นโตกัดเต็มคำกรอบแน่นเคี้ยวมันกว่า

0: ติดตามเพลย์ลิสต์ T-Flex Recommend ได้ทุกสัปดาห์ T-Flex 104.5
1: สนใจลงสื่อโฆษณาของ Flex 104.5 ติดต่อได้ที่เบอร์020351711หรืออีเมล info@flexstation.net
0: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect
1: โดย CU Band Concert Echo Ops Spirits 15 กรกฎาคมนี้สยามพิคเนตกดบัตรได้แล้วที่ Ticket Melon
0: Flex 104.5

0: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect
0: โดยเปลี่ยนเลยยางรถยนต์คุณภาพดี EV ก็ใช้ได้ยาง Dunlop Blue Response TG
1: 10:45 Non-stop Music 10 เพลงฮิต 45 นาที
0: โดยโทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชัดทุกคำ

0: จักรวาลไหนจาก Jigsaw Story featuring Monica ครับเปิดกันให้ฟังในช่วงนี้1045 Non-Stop Music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5 ทักทายชาว Flex ทุกคนด้วยนะครับเป็นประจำทุกวันพุธถึงวันศุกร์11โมงจนถึงบ่าย2แน่นอนอยู่แล้ว FJ Pim มาอยู่กับทุกคนเหมือนเดิมนะฮะ3ชั่วโมงเต็มนะครับมีเพลงฮิตจัดไว้รอทุกคนเรียบร้อยแล้วยังไงก็ฝาก stay tune กันด้วยส่วนท้ายชั่วโมงนี้ยังเหลือเพลงกันอีกไม่เยอะนะครับ2เพลงเท่านั้นก็อยากให้ทุกคนรอฟังกันด้วย3ชั่วโมงนี้ FJ Pim จัดใหญ่จัดเต็มแน่นอนมีเพลงใหม่ๆมาอัปเดตกันด้วยนะครับช่วงนี้วงการ T-pop เราค่อนข้างคลึกๆเลยทีเดียวนะครับมีทั้งบอยแบนด์เกิร์ลกรุ๊ปนะครับศิลปินอินดี้ศิลปินหน้าใหม่แล้วก็ศิลปินที่เพิ่งออกเพลงคัมแบ็กกันมาเยอะเลยทีเดียวนะฮะยังไงก็ stay tune กันด้วยนะครับเราต้องขอขอบคุณโทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชัดทุกคำ
1: 10:45 Non-stop music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5 โดยโทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชัดทุกคำ
2: Is that good?
3: ดีน่านมถั่วเหลืองผสมธัญพืชให้สิ่งดีๆมันต้องดีน่า
4: พวกเราไลแคนขอเป็นตัวแทนเจนใหม
5: ่ประกาศคำแถลงกินให้จริงใจเหมียวทั้งเมือง
4: โทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่อร่อยชัดทุกคำทำจากทูน่าเนื้อขาว
6: ชัดทุกคำว่าดีต่อไตไม่เติมเกลือ
4: ชัดทุกคำว่าเสริมพรีไบโอติกช่วยปรับสมดุลลำไส้

0: นาทีฉันจากซาร่าซาโลล่าครับเป็นเพลงที่จบไปเมื่อกี้นี้นั่นเองนะซาร่าก็ได้มาโปรโมทเพลงนี้นะครับในรายการ Flex Talk ของเราด้วยนะครับก็หลังจากที่ไม่ได้ยินเพลงจากซาร่ามาสักพักนึงก็คัมแบ็คมาด้วยเพลงนี้เลยใครที่ยังไม่ได้ไปดูตอนที่ซาร่าเข้ามาสัมภาษณ์โปรโมทเพลงนี้นะครับสามารถไปดูย้อนหลังได้นะผ่านทุกช่องทางออนไลน์ของ Flex Connect นั่นเองและจัดให้เลยนะครับสำหรับเพลงนี้ในช่วงนี้ครับ Flex Recommended
1: Flex Next Hour
0: ช่วงเที่ยงไปกันต่อกับ FJ Pim นะครับมี3เพลงนี้นะรอทุกคนอยู่ตั้งแต่ต้นชั่วโมงเลยไม่อยากให้พลาดจริงๆนะ

0: เสียงของพี่คนนี้ฟังกี่ทีก็จำได้นะฮะพี่เอ๊ะจิรากรนั่นเองกับเพลงตั้งใจทั้ง3เพลงนี้รอทุกคนอยู่ตั้งแต่ต้นชั่วโมงหน้าเลยนะครับอย่าเพิ่งไปไหนนะมาฟังเพลงกันต่อยาวๆที่นี่ Flex 104.5 ด้วยนะ
1: Flex Flex Next Hour กับออนแอร์รู้ตัวช้าไปอาศัยเกินแก้มีเดียแอดดิกร่วมกับโรงพยาบาลนครธนชวนคุณมารู้ทันโรคตับโรคเงียบที่หลายคนมองข้ามในงาน Good Health Great Heart ร่วมพูดคุยกับแพทย์เฉพาะทางในหัวข้อโรคตับเรื่องใกล้ตัวที่หลายคนไม่รู้พร้อมกับแขกรับเชิญคนพิเศษคุณเจนนี่ปานันพบกัน4กรกฎาคมนี้เวลา 9:00 นเป็นต้นไปณท้องกิจกรรมชั้น1โรงพยาบาลนครธนลงทะเบียนฟรีได้ที่ Facebook นครธน Hospital หรือมีเดียแอดดิกไ

0: สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร024509999
1: สนใจลงสื่อโฆษณาของ Flex 104.5 ติดต่อได้ที่เบอร์020351711หรืออีเมล info@flexstation.net
2: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform ออนไลน์ที่ Flex Connect
1: โดย How Are You Fest พบกับศิลปินอาทินนทนนยังโอม Tattoo Color Time Thai 17และ18กรกฎาคมนี้ที่ MGI Hall Bravo BKK กดบัตรได้แล้วที่ eventpop.me
2: Flex 104.5

0: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 ออกอากาศจาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5

0: กลับมาอีกครั้งนะครับกับแอนิเมชันขวัญใจคนดูพบกับเหล่ามินเนี่ยนได้ใน Minion and Monsters ครั้งนี้พวกเขายังคงตามหาเจ้านายวายร้ายคนใหม่มาเอาใจช่วยพร้อมกันได้นะครับวันนี้ที่โรงภาพยนตร์ในเครือ SF ทุกสาขาพิเศษสายสะสมไม่ควรพลาดนะครับสมาชิก SF Plus ซื้อตั๋ว Minion and Monsters ทุกที่นั่งนะครับรับ Collectible Ticket จำนวน1ใบมีให้สะสมถึง4แบบพิเศษกับชุด Minion and Monsters Combo Set แก้วน้ำมินเนี่ยนสุดน่ารักครับพร้อมเครื่องดื่มที่มีให้เลือกถึง2แบบและป๊อปคอร์นจำนวน1กล่องในราคาเพียง499บาทน่ารักขนาดนี้แฟนมินเนี่ยนรีบซื้อด่วนนะครับก่อนที่สินค้าจะหมดนะจำหน่ายแล้วนะครับที่ SF Cinema ทุกสาขาและสั่งซื้อผ่านช่องทางออนไลน์ได้ที่ SF Shop นะครับ
1: เปลี่ยนซะเปลี่ยนแล้วจะขับดีขับรถยนต์คันนั้นขับ EV คันนี้ขับเพลินไปทุกที่ Dunlop Blue Response TG เปลี่ยนยางวันนี้ต้อง Dunlop Blue Response TG ยางรุ่นใหม่สายนุ่มหนึบรองรับการใช้งานทั้งรถยนต์สันดาปและ EV ควบคุมทิศทางได้อย่างแม่นยำมั่นใจทุกเส้นทางเปลี่ยนเลยยางรถยนต์คุณภาพดี EV ก็ใช้ได้ยาง Dunlop Blue Response TG
2: โอ้ยฉันจะย้ายอ่ะอยู่กับพี่หนักทุกวันหนักทุกเดือน
3: โธ่บีหนักนิดหนักหน่อยก็ทนต่อเธอ
4: พี่เบาได้ก็เบาเธอย้ายเลยมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนเริ่มต้นเพียงล้านละ 3,000 บาทต่อเดือนในปีแรกยื่นกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอป MyMo ตั้งแต่วันนี้ถึง15กรกฎาคม69กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.795% ต่อปีเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
2: เบา
5: ๆธนาคารออมสินเป็นลูกค้าเราเท่ากับช่วยสังคม
6: สนใจลงสื่อโฆษณาของ Flex 104.5 ติดต่อได้ที่เบอร์020-035-1711 หรืออีเมล info@flexstation.net
7: Flex 104.5

0: Bloom จาก Fellow featuring R.I. for Eve นะครับและก่อนที่เราจะจากกันไปในชั่วโมงนี้เรามาอัปเดต Flex Talk ในสัปดาห์นี้กันดีกว่าทุกคนฝากชาว Flex ทุกคนล็อกคิวกันไว้ด้วยนะครับวันที่3กรกฎาคมนี้เพราะ6หนุ่มเสือเด็ก82 Major แรปเปอร์รุกกี้ตัวตึงระดับพวกทำถึงจะมาบุกศาสตร์ความหล่อและ Energy บ้าพลังกันสุดๆที่ Flex 104.5 นะครับพร้อมชวนทุกคนไปดูคอนเสิร์ตใหญ่ของพวกเขาด้วยตัวเองเลยบอกเลยว่าวงนี้บนเวทีแรปดุเป็นเสือนะครับแต่ตัวจริงคือน้องหมาเด็กสายฮาที่ขยันสร้างมีมกันไม่หยุดจริงๆฮะใครอยากเห็นความน่ารักโบ๊ะบะพิสูจน์ความหล่อสร้างเรื่องและคาริสมาสุดกวนของพวกเขาแบบสดๆที่หน้าสตูดิโอติดตามรายละเอียดที่เพจ Flex Connect นะครับแล้วก็อย่าลืมด้วยไปสะสมคอยแล้วรีดีมรับสิทธิ์เข้าพื้นที่กันทางแอปพลิเคชัน Flex Connect กันไว้ด้วยนะครับชั่วโมงหน้าเข้าสู่ชั่วโมงสุดท้ายของ FJ Team แล้วนะครับไม่อยากให้ทุกคนพลาดเพราะว่าชั่วโมงสุดท้ายได้เตรียมเพลงใหม่ๆที่ FJ Team คัดสรรเองมากับมือเลยแต่ว่าจะมีเพลงอะไรบ้างยังไม่อยากสปอยรอฟังกันด้วยครับ
1: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบกพลปตอ FM 104.5 MHz
2: นำเสนอข่าวสารสาระบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: Cliffs 104.5น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect
0: โดยเปลี่ยนเลยยางรถยนต์คุณภาพดี EV ก็ใช้ได้ยาง Dunlop Blue และ Spon TG
1: 10:45 Non-stop Music 10 เพลงฮิต 45 นาที
0: โดยกังนำคลินิกอันดับหนึ่งเรื่องเลเซอร์ขนต้องกังนำคลินิก

0: ถ้าตลอดการมีจริงขอให้มันเกิดกับรักครั้งนี้จากมินชี่ X-Mar Team ครับเปิดกันให้ฟังในช่วงนี้1045 Non-Stop Music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5 ครับนอกจากจะเป็นนักร้องแล้วนะฮะมินชี่ก็ยังเป็นคอนเทนต์ครีเอเตอร์ที่ขึ้นมาในฟีดของผมบ่อยๆนะฮะคอนเทนต์ที่ผมชอบมากๆเลยคือเวลาเขาเล่นเกมกับแฟนของเขานั่นเองบันเทิงมากๆโดยเฉพาะใน Reels นะครับแล้วคอนเทนต์ของเขาก็แมสมากๆด้วยนะครับเพิ่งรู้ว่าร้องเพลงเพราะขนาดนี้ JPก็อยากมาเปิดเพลงนี้ให้ทุกคนได้รู้จักกันละกันนะครับสำหรับช่วงนี้นะครับต้องขอขอบคุณลูกค้ากังนามคลินิกที่ให้การสนับสนุนอย่างต่อเนื่องอันดับ1เลเซอร์ขนต้องกังนามคลินิก
1: 1045 Non-Stop Music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5 โดยขอบคุณลูกค้ากังนามคลินิกที่ให้การสนับสนุนอย่างต่อเนื่องอันดับ1เรื่องเลเซอร์ขนต้องกังนามคลินิก
2: กลับมาอีกครั้งกับงานประกวดศิลปกรรมปตท.ครั้งที่41 PTT Art Awards 2026ชวนส่งผลงานจิตรกรรมประติมากรรมภาพพิมพ์สื่อผสมภายใต้หัวข้อพลังชีวิตพลังอนาคตไม่ว่าคุณจะอายุเท่าไหร่หรือมองโลกศิลปะในมุมไหนเวทีนี้พร้อมเปิดรับทุกความแตกต่างชิงรางวัลรวมกว่า 900,000 บาทพร้อมรางวัลพิเศษ Popula Award เปิดรับผลงาน25กรกฎาคมถึง2สิงหาคม2569สอบถามเพิ่มเติมที่ Facebook หอศิลป์ณบ้านเจ้าพระยา
1: Flex Delivery ลุ้นฟินอิ่มฟรี
3: โดยกาแฟกระป๋องเบอร์ดียิ่งดื่มยิ่งชอบชอบก็จัดเลย
0: FJ พิมขอส่งความฟินจากร้าน Blue Dog Burgers กับเมนู Smash Burger สไตล์อเมริกันโดดเด่นด้วยเนื้อพรีเมียมและ Brioche บันกรอบนอกนุ่มในไม่ว่าจะเป็น Truffle Mushroom Burger ซอส Truffle Mayo หอมจนเตะจมูกรสชาติเข้มข้นเข้ากันได้ดีกับเนื้อวัวหรือเนื้อหมูและเห็ดผัดที่ให้มาแบบจัดเต็ม Oklahoma Beef Burger รสชาติเข้ากันจากการ Smash เนื้อและหอมใหญ่ The Classic Blue Dog Burger เนื้อบด ที่กริลจนขอบกรอบหอมกลิ่นเนื้อฉ่ำซอสรสชาติเข้ากันได้ดีกับความหวานของหอมหัวใหญ่และผักและมินิเบอร์เกอร์ไซส์พอดีคำพร้อมกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ลาเต้นุ่มละมุนนมสดจริงและกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้เอสเปรสโซ่หอมกาแฟกลมกล่อมแค่ลงทะเบียนที่แอปพลิเคชัน Flex Connect ตอนนี้ก็มีสิทธิ์ลุ้นฟินอิ่มฟรีที่ Flex 104.5
1: Flex Delivery ลุ้นฟินอิ่มฟรี
3: โดยกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ลาเต้นุ่มละมุนนมสดจริงและเบอร์ดี้เอสเปรสโซ่หอมกาแฟกลมกล่อมยิ่งดื่มยิ่งชอบชอบก็จัดเลย
4: อยากให้อ้อนทุกเช้าแบบนี้เป็นนานๆโปรดเลือกอาหารแมวเนโก Holistic and Grain Free ผลิตจากเนื้อสัตว์แท้พร้อมสารอาหารครบถ้วนมีซินไบโอติกปรับสมดุลลำไส้เพื่อสุขภาพดีที่ยาวนานอาหารแมวเนโก Holistic and Grain Free

นี่แมวกินอาหารดีสุขภาพก็ดีตามเจมินายเลิกอาหารแมวเนโกะทำจากทูน่าแท้ไม่เติมเกลือมีพรีไบโอติกส์ปรับสมดุลลำไส้พร้อมวิตามินและแร่ธาตุเหมาะกับแมวทุกช่วงวัยให้เขาขนสวยสุขภาพดีอร่อยถูกใจแมวต้องเนโกะ Flex Leg Recommended

0: ขอตั้งชื่อวงนี้ว่าเป็นวงผลิตเพลงฮิตเลยนะครับและนั่นคือซิงเกิลล่าสุดจากเพอร์พีชครับกับเพลงไม่มีวันที่ไม่คิดถึงหรือว่า Star Lost ซึ่งวงเพอร์พีชนี่ก็ผลิตเพลงฮิตมามากมายนะครับเรียกได้ว่าไม่มีเพลงไหนไม่ฮิตเลยดีกว่าซึ่งแต่ละเพลงที่ทำออกมานะครับผมกินใจคนฟังเหลือเกินนะครับ FJ พิมก็อยากมาแนะนำเพลงนี้ให้กับชาวเฟล็กซ์ทุกคนได้รู้จักกันละกันสำหรับใครที่ยังไม่ได้เคยฟังนะฮะส่งท้ายกันไปเลยในช่วงนี้ Flex Recommended ครับFlex Recommended มาแล้วโปรโมชั่นสุดคุ้มจาก Carrier เย็นดีมีคืนเมื่อซื้อ Air Carrier รุ่น Tech V หรือ Tech S ได้ทุกรุ่นทุก BTU รับเงินคืนทันที500บาทแค่ติดตั้งให้เรียบร้อยแล้วนำใบเสร็จรับเงินรูปหลังติดตั้งแอร์และหน้าสมุดบัญชีที่ต้องการรับเงินคืนมาลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ carrierthailand.com หรือทาง LINE Official @carrierpromotion ตั้งแต่วันนี้ถึง15สิงหาคมปี2569รายละเอียดเพิ่มเติมที่ Facebook Carrier Thailand LINE @carrierpromotionหรือโทร095-459-5907รีบเลยเปลี่ยนมาใช้ Air Carrier รุ่น Tech V หรือ Tech S แล้วรับเงินคืน500บาทพร้อมสัมผัสความเย็นสบายได้แล้ววันนี้ที่ตัวแทนจำหน่าย Carrier ทั่วประเทศ
1: Flex Next Hour กับธนาคารออมสินโดย Smart Social Bank for All Lives จากธนาคารออมสิน
0: ก่อนที่เราจะลากันไปในช่วงของ FJP นะครับมีกิจกรรมดีๆมาฝากกันอีกแล้วสำหรับสายกินนะครับ Flex Delivery เดือนนี้ขอส่งความฟินจากร้าน Bulldog Burgers ที่มีสาขาให้เลือกทั้งสีลมและบางนาสามารถไปส่องเมนูร้านได้ที่ทุกช่องทางออนไลน์ที่ Bulldog Burgers นะครับกับเมนู Smash Burger Style American โดดเด่นด้วยเนื้อพรีเมียมและ Brioche บานกรอบนอกนุ่มในไม่ว่าจะเป็น Truffle Mushroom Burger Sauce Truffle Mayo หอมจนเตะจมูกรสชาติเข้มข้นเข้ากันได้ดีกับเนื้อวัวหรือเนื้อหมูนะครับและเห็ดผัดที่ให้มาแบบจัดเต็มโอคลาโฮมาบีฟเบอร์เกอร์รสชาติเข้ากันจากการสแมชเนื้อและหอมใหญ่เดอะคลาสสิกบูลด็อกเบอร์เกอร์เนื้อบดที่กริลจนขอบกรอบหอมกลิ่นเนื้อฉ่ำซอสรสชาติเข้ากันได้ดีกับความหวานของหอมหัวใหญ่และผักและมินิเบอร์เกอร์ครับไซส์พอดีคำเลยนะครับพร้อมกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้และกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้เอสเปรสโซ่แค่ลงทะเบียนที่แอปพลิเคชัน Flex Connect ของเรานะครับก็มีสิทธิ์ลุ้นฟินอิ่มฟรีกับพวกเรา Flex 104.5 ครับและเดี๋ยว FJ พินต้องไปจริงๆแล้วนะครับส่วนชั่วโมงหน้าเจอกันเลยครับกับ FJ ญี่ปุ่นที่ได้เตรียมแล้วสำหรับ3เพลงนี้ในช่วง1045 Non Stop Music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5

0: เจทุนกันด้วยนะครับในช่วงของ FJ ญี่ปุ่นนะเดี๋ยว FJ พิมพ์ต้องไปก่อนนะครับกลับมาเจอกันด้วยพรุ่งนี้อีก1วันในอาทิตย์นี้นะครับเวลาเดิมเลย 11:00 นจนถึงบ่าย 2:00 บ๊ายบายครับ
1: Flex Flex Next Hour กับธนาคารออมสินสนับสนุนโดยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อ

วัสดีครับผมกนภัทรครับและนี่คือกอบกอบมันฝรั่งแผ่นหนาชิ้นโตกัดเต็มคำกรอบแน่นเคี้ยวมันกว่า

0: กอล์ฟกรอบกรอบกว่ามันกว่า
1: ห้ามพลาดกับรายการ Flex Talk Variety Talk Show ที่พร้อมเสิร์ฟทุกเรื่องราวของเหล่าศิลปินที่คุณชื่นชอบ
2: Yeah right
1: Stay tuned เลยที่ Flex 104.5
3: โดยกอล์ฟกรอบมันฝรั่งแท้ทอดกรอบแผ่นหนาสะใจชิ้นโตอร่อยทุกคำกับกอล์ฟกรอบโดยบริษัทอาหารยอดคุณมาม่ารสใหม่ไก่เผ็ดเกาหลีซุปปลาหมึกจริงใจคุณภาพพร้อมคุณน่ะทำสนใจลงสื่อโฆษณาของ Flex 104.5 ติดต่อได้ที่เบอร์ 02-035-1711 หรืออีเมล info@flexstation.net
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect
3: โดยกลับมาอีกครั้งกับ True Academy Fantasia 2026ร่วมโหวตและติดตามนักล่าฝันที่คุณชื่นชอบที่แอป True Visions Now
1: Flex 104.5

0: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect
0: โดยเปลี่ยนเลยยางรถยนต์คุณภาพดี EV ก็ใช้ได้ยาง Dunlop Blue Response TG
2: 1045 Non-stop Music 10 Play Hit 45 นาที
0: โดยโทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชัดทุกคำ

10เพลงต่อเนื่องกันเลย1045 non stop music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5 เพลงเมื่อกี้ทิ้งท้ายกันไว้ผมเชื่อว่าทุกคนแหละแทบจะทุกคนน่าจะร้องตามกันได้แน่นอนถ้าเกิดว่าคุณเป็นคนที่ฟังเพลงอยู่แล้วชอบเรื่องของเพลงอะไรแบบนี้นะฮะซิงเกิลจาก F Hero featuring ก้านตองทุ่งเงิน X กับสรันกับกุหลาบนั่นเองความฮอตของเพลงนี้เนี่ยฮะก็คือว่ากวาดรางวัลจากหลากหลายเวทีมากๆยอดวิวบน YouTube นะฮะ322ล้านวิวทุกคน Yahoo! คือเรียกว่าเยอะมากๆเลยนะครับผมเอาล่ะมาอยู่กับ FJ ญี่ปุ่นนะฮะรับช่วงต่อมาจาก FJ พิมพ์อยู่ด้วยกันบ่ายๆแบบนี้วันพฤหัสบดีที่2กรกฎาคม3ชั่วโมงเต็มๆเหมือนเดิมถึง5โมงเย็นนะครับอยากฟังเพลงอะไรเพิ่มเติมก็รีเควสต์กันมาที่ Apex Connect ของเราได้เลยวันนี้ผมก็มาพร้อมกับอากาศร้อนอบอ้าวแล้วก็เมฆครึ้มๆเหมือนเดิมนะสลับกันไปแบบนี้เลยเนาะช่วงหน้าฝนก็จะเป็นแบบนี้นะฮะแม้พูดถึงความร้อนหลายๆคนน่าจะได้เห็นข่าวแล้วที่ยุโรปนะครับผมหลายๆประเทศเลยแหละเขาเจอกับปัญหาฮีทเวฟอยู่ตอนนี้ที่มันร้อนมากๆแล้วก็เห็นพี่ลูกกอล์ฟนะฮะเขามีการลงคลิปบอกว่าบ้านที่พี่ลูกกอล์ฟอยู่เนี่ยติดแอร์ไม่ได้ก็คืออยู่ที่อังกฤษนะฮะและในยุโรปหลายๆประเทศเนี่ยถ้าเกิดอาคารมันเก่าก็จะไม่สามารถติดแอร์ได้อันนี้เป็นกฎหมายเลยนะเพราะว่าเขาอยากจะอนุรักษ์อาคารภายนอกไว้ถ้าเกิดมีคอยล์ร้อนเบลแขวนไว้เนี่ยมันก็จะดูไม่สวยงามดูไม่ดีคนก็เลยต้องตามหาซื้อพัดลมกันนะครับซึ่งเป็นอะไรที่โซลเอาท์ทุกหน้าร้อนเลยและพี่ลูกกอล์ฟก็บอกว่าพัดลมที่ขายที่ยุโรปที่อังกฤษเนี่ยมันก้องแกงมากมันไม่เหมือนเมืองไทยลมมันไม่ค่อยแรงเลยนะฮะซึ่งไอ้ฮีทเวฟที่ชาวยุโรปเขาเจอกันอยู่เขาก็บอกว่ามันร้อนขึ้นทุกปีด้วยอย่างปีนี้บางวันเนี่ยแตะ40องศาเลยนะฮะคือต้องบอกว่าไม่ใช่เรื่องเล่นๆเลยนะอ่ะเอามาอัปเดตให้ฟังกันในช่วงนี้นะครับขอบคุณด้วยนะฮะโทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชัดทุกคำ 10:45 non-stop music 10 playing hit 45นาทีที่ Flex 104.5 โดยโทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชัดทุกคำ Is that good? ดีน่านมถั่วเหลืองผสมธัญพืชให้สิ่งดีๆมันต้องดีน่าคอนเสิร์ตใหญ่ในรอบ20ปีของวงที่ทำให้เพลงไทยโคตรมัน Lido Lifehouse Nostalgia Replay Presents Buddha Blaze ให้คุณได้สัมผัสบรรยากาศใกล้ชิดกับเซตลิสต์เพลงลึกที่ไม่ควรพลาด18กรกฎาคมนี้เจอกันบัตร Regular Ticket 899บาทบัตร Free Flow Ticket 1,499 บาทได้รับแก้วทัมเบอร์ลายพิเศษเฉพาะงานนี้กดบัตร

0: ดีน่านมถั่วเหลืองผสมธัญพืชให้สิ่งดีๆมันต้องดีน่า
1: ตับอ่อนแอรู้ตัวช้าไปอาศัยเกินแก้มีเดียแอดดิกร่วมกับโรงพยาบาลนครธนชวนคุณมารู้ทันโรคตับโรคเงียบที่หลายคนมองข้ามในงาน Good Health Great Heart ร่วมพูดคุยกับแพทย์เฉพาะทางในหัวข้อโรคตับเรื่องใกล้ตัวที่หลายคนไม่รู้พร้อมกับแขกรับเชิญคนพิเศษคุณเจนนี่ปานันพบกัน4กรกฎาคมนี้เวลา 9:00 นเป็นต้นไปณท้องกิจกรรมชั้น1โรงพยาบาลนครธนลงทะเบียนฟรีได้ที่ Facebook นครธน Hospital หรือมีเดียแอดดิกไทยแลนด์สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร024509999เตรียมพบกับปรากฏการณ์ความมันจาก82 Major กับคอนเสิร์ตเดี่ยวที่อัปเกรดความเดือดเพื่อ82ไทยโดยเฉพาะเคลียร์คิวเตรียมนิ้วให้พร้อมเพราะโชว์ครั้งนี้กรุงเทพจะลุกเป็นไฟ82 Major Concert B-Bomb Be The Tiger in Bangkok 4 กรกฎาคมนี้ Idea Live Bravo BKK บัตรราคาเริ่มต้น 1,800 บาทเปิดจำหน่ายบัตร30 พฤษภาคมนี้ที่ imethai.com

โอ้โหเพลงนี้นะซิงเกิลจากนนทนนคำนั้นอันเซ่นะฮะใครที่เก็บความรักเอาไว้ในใจไม่กล้าพูดออกไปนะครับไม่ว่าเวลาจะผ่านไปนานแค่ไหนเนี่ยความรักก็ยังอยู่ความตั้งใจก็ยังอยู่มีความมั่นคงมากๆนี่คือเพลงของคุณเลยส่งท้ายชั่วโมงนี้นะครับผมกับ Flex Recommended Flex Recommended Flex Flex Next Hour บ่าย 2:56 นาทีชั่วโมงแรกกับ FJ ญี่ปุ่นผ่านไปเรียบร้อยเดี๋ยวเรากลับมาอยู่กันต่ออีก2ชั่วโมงเลยนะฮะ

0: วันนี้ไปเบรกฟังข่าวต้นชั่วโมงกันแป๊บเดียวนะครับ Flex Flex Next Hour
1: เปลี่ยนซะเปลี่ยนแล้วจะขับดีขับรถยนต์คันนั้นขับ EV คันนี้ขับเพลินไปทุกที่ Dunlop Blue Response TG เปลี่ยนยางวันนี้ต้อง Dunlop Blue Response TG ยางรุ่นใหม่สายนุ่มหนึบรองรับการใช้งานทั้งรถยนต์สันดาปและ EV ควบคุมทิศทางได้อย่างแม่นยำมั่นใจทุกเส้นทางเปลี่ยนเลยยางรถยนต์คุณภาพดี EV ก็ใช้ได้ยาง Dunlop Blue Response TG
2: สวัสดีครับผมกนภัทรครับและนี่คือกอล์ฟกอล์ฟมันฝรั่งแผ่นหนาชิ้นโตกัดเต็มคำกรอบแน่นเคี้ยวมันกว่า

0: กอล์ฟกรอบกรอบกว่ามันกว่า
1: Flex Delivery ลุ้นฟินอิ่มฟรี
2: โดยกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ยิ่งดื่มยิ่งชอบชอบก็จัดเลย
3: SJ พิมพ์ขอส่งความฟินยกออฟฟิศฟินกับกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ลาเต้รสชาตินุ่มละมุนด้วยส่วนผสมจากนมสดจริงถูกใจคอกาแฟนมรสชาตินุ่มๆดื่มง่ายทานคู่กับอะไรก็เข้ากันและสำหรับคอกาแฟตัวจริงขอแนะนำกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้เอสเปรสโซ่เปิดปุ๊บได้กลิ่นหอมกาแฟปั๊บส่วนรสชาติต้องบอกเลยว่ากลมกล่อมสุดๆพร้อมเมนูเบอร์เกอร์สไตล์อเมริกันแบบจุกๆจากร้าน Bull Dog Burgers แค่ลงทะเบียนที่แอปพลิเคชัน Flex Connect ตอนนี้ก็มีสิทธิ์ลุ้นฟินอิ่มฟรีที่ Flex 104.5
1: Flex Delivery ลุ้นฟินอิ่มฟรี
2: โดยกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ลาเต้นุ่มละมุนนมสดจริงและเบอร์ดี้เอสเปรสโซ่หอมกาแฟกลมกล่อมยิ่งดื่มยิ่งชอบชอบก็จัดเลยสนใจลงสื่อโฆษณาของ Flex 104.5 ติดต่อได้ที่เบอร์ 02-035-1711 หรืออีเมล info@flexstation.net
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect
2: โดย CU Band Concert Echo Ops Spirits 15 กรกฎาคมนี้สยามพิคเนตกดบัตรได้แล้วที่ Ticket Melon
1: Flex 104.5

0: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect
0: โดยเปลี่ยนเลยยางรถยนต์คุณภาพดี EV ก็ใช้ได้ยาง Dunlop Blue Response TG
2: 1045 Non-stop Music 10 Play Hit 45 นาที
0: โดยกังนำคลินิกอันดับหนึ่งเรื่องเลเซอร์ขนต้องกังนำคลินิก

0: สาธุนะฮะเป็นซิงเกิลจาก Asia 7 featuring กับปลายกนกพรส่งท้ายกันในช่วงนี้1045 Non-Stop Music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5 มาอยู่กันชั่วโมงที่2กันแล้วกับ FJ ญี่ปุ่นนะครับเราก็เข้าสู่ครึ่งปีหลังอย่างเป็นทางการแล้วเนาะ2กรกฎาคมผ่านมาแล้วครึ่งปีวันนี้ปุ่นก็เลยอยากชวนทุกคนเนี่ยมาย้อนดูเทรนด์บนโซเชียลมีเดียกันหน่อยว่าชาวเน็ตเขาคุยเรื่องอะไรกันมากที่สุด3อันดับแรกนะฮะอันดับ1เลยสงกรานต์ทุกคนมีคนที่เขาคุยกันเนี่ย675ล้าน engagement ครับผมเยอะมากๆเลยนะฮะอันดับ2เลือกตั้งนะฮะ447ล้าน engagement อันดับ3ไทยกัมพูชา227ล้าน engagement แต่ละเรื่องนะเป็นเรื่องที่แบบใหญ่ๆทั้งนั้นเลยแล้วก็เป็นเรื่องเครียดกันด้วยอ่ะเพื่อไม่ให้เครียดจนเกินไปอยากฟังเพลงอะไรเพิ่มเติมชั่วโมงนี้ request กันมาได้เลยนะฮะที่ Flex Connect ของเราขอบคุณด้วยนะครับขอบคุณลูกค้ากังนัมคลินิกที่ให้การสนับสนุนอย่างต่อเนื่องอันดับ1เลเซอร์ขนต้องกังนัมคลินิก
1: 1045 non-stop music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5 โดยขอบคุณลูกค้ากังนัมคลินิกที่ให้การสนับสนุนอย่างต่อเนื่องอันดับ1เรื่องเลเซอร์ขนต้องกังนัมคลินิก
2: เลี้ยงเข้าไปแล้วครับลูกนี้หลุดเข้ากรอบเขตโทษยิงเข้าไปแล้วครับโอ้โห
3: ไม่ว่าคุณจะเชียร์ทีมไหนก็มีสิทธิ์เฮไปด้วยกัน
4: เชียร์บอลให้มันเฮลั่นรับโชคทุกที่ทุกเวลา
3: เชียร์กระหึ่มแจกกระหน่ำลุ้นโชครวมกว่า12ล้านบาท
4: แค่ส่งไปรษณียบัตรหรือโพสการ์ดออนไลน์ผ่านแอปพร้อมโพสหรือเป๋าตัง
3: ส่งก่อนรวยก่อน
4: สแกนก่อนคุ้มกว่าตั้งแต่1มิถุนายนถึง19กรกฎาคม2569
3: ไปรษณีย์ไทยส่งทุกความสัมพันธ์สู่ทุกความสำเร็จ
5: พวกเราไลแคนขอเป็นตัวแทนเจนใหม
6: ่ประกาศคำแถลงกินให้จริงใจเหมียวทั้งเมือง
7: โทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่อร่อยชัดทุกคำทำจากทูน่าเนื้อขาว
8: ชัดทุกคำว่าดีต่อไตไม่เติมเกลือ
7: ชัดทุกคำว่าเสริมพรีไบโอติกช่วยปรับสมดุลลำไส้

0: แม่เสียงเป็นเอกลักษณ์แบบนี้เป็นใครไปไม่ได้เลยซิงเกิลใหม่ล่าสุดจากพี่ปามี่กับหลุมอากาศนะฮะเชื่อว่าหลายๆคนน่าจะเคยเจอกับเหตุการณ์ที่เรากลัวนะครับว่าจะสูญเสียคนที่รักไปจนบางทีเนี่ยหายใจไม่ทั่วท้องเหมือนกับล่องลอยอยู่ในหลุมอวกาศแบบนั้นเลยนะฮะส่งท้ายกันในชั่วโมงที่2กับ Flex Recommended Flex Recommended Recommendedส่วนตอนนี้ชาวเฟล็กซ์คนไหนกำลังผ่อนบ้านอยู่ฟังทางนี้เลยนะฮะย้ายบ้านอยู่กับออมสินดอกเบี้ยเบาปลดหนี้ไวกับสินเชื่อเคหะรีไฟแนนซ์จากธนาคารออมสินครับผม wow. สำหรับลูกค้าที่ต้องการรีไฟแนนซ์สินเชื่อบ้านจากสถาบันการเงินอื่นเพื่อเป็นการช่วยลดภาระดอกเบี้ยให้น้อยลงแล้วก็ผ่อนบ้านหมดให้ไวขึ้นนะครับแค่ย้ายบ้านมาอยู่กับธนาคารออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเนี่ยเริ่มต้น 0.99% ต่อปีหรือผ่อนตามเริ่มต้นปีแรกล้านละ 3,000 บาทต่อเดือนครับดอกเบี้ยเฉลี่ยเนี่ย3ปี 2.75% ต่อปีพิเศษออมสินครับสนับสนุนค่าประเมินราคาหลักทรัพย์สูงสุด 5,000 บาทและสนับสนุนค่าจดจำนองสูงสุด 200,000 บาทสำหรับวงเงินกู้ตั้งแต่1ล้านบาทขึ้นไปสำหรับผู้สนใจรีไฟแนนซ์บ้านนะครับสามารถยื่นกู้ได้ถึงวันที่15กรกฎาคม2569นี้เท่านั้นผ่านแอปพลิเคชัน MyMo www.gsb.or.th หรือธนาคารออมสินทุกสาขาสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมนะครับโทร GSB Contact Center 1115เงื่อนไขก็เป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดกู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
1: Flex Next Hour กับธนาคารออมสินโดย Smart Social Bank for All Lives จากธนาคารออมสิน

0: ชั่วโมงหน้ากลับมาอยู่กันต่ออีก1ชั่วโมงสุดท้ายแล้วนะฮะในวันนี้ใครที่ฟังอยู่ทำงานเครียดๆอยากฟังเพลงอะไรเพิ่มเติมให้คุณมีความสุขยิ้มได้ก่อนจะเลิกงานกันก็รีเควสต์กันมาเลยนะที่ Flex Connect ตอนนี้เราไปฟังข่าวต้นชั่วโมงกันแป๊บเดียวนะฮะเดี๋ยวกลับมาสเตย์จูนกันต่อกับ FJ ญี่ปุ่นที่นี่ Flex 104.5
1: Flex Flex Next Hour กับธนาคารออมสินสนับสนุนโดยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิตLido Lighthouse เวที360องศามาแล้วคอนเสิร์ตไซส์เล็กให้คุณได้คอนเนคกับศิลปินที่ชอบติดขอบเวที15กรกฎาคมพบกับวงคณะสุเทพและ Something Sweet 22กรกฎาคมพบกับวง Slap Kiss และ Sound Sleep บัตรราคา360บาทกดบัตรได้แล้ววันนี้ทาง Ticket Melon ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมที่เพจ Lido Connect สนับสนุนเครื่องดื่มโดย Royal Gateway10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5
2: มีทุกเพลงฮิตที่คุณอยากฟัง

0: ื่องเดียวจบครบทุกเพลงฮิต10 45 non-stop music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5 โดยโทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชัดทุกคำขอบคุณลูกค้ากังนำคลินิกที่ให้การสนับสนุนอย่างต่อเนื่องอันดับหนึ่งเรื่องเลเซอร์ขนต้องกังนำคลินิกสนใจลงสื่อโฆษณาของ Flex 104.5 ติดต่อได้ที่เบอร์02-035-1711หรืออีเมล info@flexstation.net
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect
0: โดย How Are You Faced พบกับศิลปินอาทินนทนนยังโอม Tattoo Color Time Thai 17และ18กรกฎาคมนี้ที่ MGI Hall Bravo BKK กดบัตรได้แล้วที่ eventpop.me
1: Flex 104.5

0: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect
0: โดยเปลี่ยนเลยยางรถยนต์คุณภาพดี EV ก็ใช้ได้ยาง Dunlop Blue และ Spont TG
1: 10:45 Non-stop Music10เพลงฮิต45นาที
0: โดยโทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชัดทุกคำ

0: อยากแชร์เพลงรักทุกเพลงให้เธออยากแชร์เพลงรักให้เธอทุกวันจากน้องๆวง Dice นะฮะส่งท้ายกันในช่วงนี้1045 non stop music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5เป็น10เพลงที่ผมเชื่อว่าชาว Flex น่าจะร้องตามกันได้แทบจะทุกเพลงแหละมีแต่เพลงฮิตทั้งนั้นเลยนะฮะเอาล่ะช่วงนี้ขอบคุณด้วยนะครับโทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชัดทุกคำ
1: 10:45 Non-stop music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5 โดยโทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชัดทุกคำ Yeah rightFlex Delivery ลุ้นฟินอิ่มฟรีโดยกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ยิ่งดื่มยิ่งชอบชอบก็จัดเลย
0: มาช่วงนี้เดี๋ยวเรามาคุยกับผู้โชคดีกับกิจกรรม Flex Delivery ของเราดีกว่านะครับส่งไปแล้วเมื่อเช้านี้เนาะสวัสดีครับคุณแชมป
2: ์สวัสดีค่ะ
0: ยินดีด้วยอีกครั้งหนึ่งก่อนเลยนะฮะ
2: ขอบคุณมากค่ะ
0: ได้รับครบถ้วนเรียบร้อยเนาะ
2: เรียบร้อยค่ะ
0: คุณแชมป์ตอนนี้ยุ่งอยู่ไหมครับขอเวลาแป๊บเดียวได้ไหม
2: ได้ค่ะ
0: โอเคได้ลองทานหรือยังครับกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ลาเต้หรือว่าเอสเปรสโซ่ครับคุณแชมป
2: ์ได้ลองแล้วค่ะลองปกติจะกินลาเต้ค่ะ
0: แล้วเป็นไงบ้างเบอร์ดี้ลาเต้นี่คือแบบนุ่มละมุนเลยไหม
2: นุ่มละมุนหอมหวานมาก
0: เนาะดีเนาะผมก็ชอบเหมือนกันแล้วเราได้ลองทานเบอร์เกอร์หรือยังครับไม่ว่าจะเป็นทรัฟเฟิลมัชรูมเบอร์เกอร์โอคลาโฮมาบีฟเบอร์เกอร์หรือว่าเดอะคลาสสิกบูลด็อกเบอร์เกอร์ชอบอันไหนที่สุดคุณแชมป
2: ์ชอบทรัฟเฟิลค่ะ
0: โอ้เลือกได้ดีเลือกของแพงซะด้วยนะเนี่ย
2: แน่นอน
0: โอเคนะครับผมยังไงวันหลังมาร่วมสนุกกันได้ใหม่นะครับคุณแชมป
2: ์ค่ะขอบคุณมาก
0: ขอบคุณมากเลยครับสวัสดีครับ
2: ค่ะสวัสดีค่ะ
0: นี่นะฮะใครอยากฟินแบบคุณแชมป์ยกออฟฟิศกันแบบนี้เลยฟินกับกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ลาเต้รสชาตินุ่มละมุนด้วยส่วนผสมจากนมสดจริงนะฮะถูกใจคอกาแฟนมรสชาตินุ่มๆดื่มง่ายด้วยทานคู่กับอะไรก็เข้ากันและสำหรับคอกาแฟตัวจริงนะครับผมขอแนะนำกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้เอสเปรสโซ่เปิดปุ๊บเนี่ยได้กลิ่นหอมกาแฟปั๊บส่วนรสชาติต้องบอกเลยว่ากลมกล่อมสุดๆนะฮะพร้อมกับเมนูเบอร์เกอร์สไตล์อเมริกันแบบจุกจุกเลยจากร้าน Bulldog Burgers กับเมนู Truffle Mushroom Burger นะฮะเป็นซอสทรัฟเฟิลมายโยหอมจนเตะจมูกเลยทีเดียวแล้วก็มีโอคลาโฮมาบีฟเบอร์เกอร์นะครับรสชาติเข้ากันจากการสแมชเนื้อแล้วก็หอมใหญ่รวมไปถึงเดอะคลาสสิกบูลด็อกเบอร์เกอร์ด้วยเนื้อบดที่กริลจนขอบกรอบฉ่ำซอสรสชาติเนี่ยเข้ากับความหวานของหอมหัวใหญ่แล้วก็ผักด้วยแล้วก็ยังมีมินิเบอร์เกอร์ไซส์พอดีคำนะฮะร้านนี้บอกเลยว่ามีสาขาให้เลือกทั้งสีลมแล้วก็บางนาสามารถไปส่องเมนูของร้านกันได้ทุกช่องทางออนไลน์เลยที่ Bulldog Burgers แต่ถ้าเกิดว่าอยากได้เมนูทั้งหมดนี้แบบฟรีๆนะครับลงทะเบียนกันที่แอป Flex Connect ของเราก็มีสิทธิ์ลุ้นฟินอิ่มฟรีกันแล้วที่ Flex 104.5 ขอบคุณด้วยนะครับกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ลาเต้นุ่มละมุนนมสดจริงและเบอร์ดี้เอสเปรสโซ่หอมกาแฟกลมๆยิ่งดื่มยิ่งชอบชอบก็จัดเลย
1: Yeah right Flex Delivery ลุ้นฟินอิ่มฟรีโดยกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ลาเต้นุ่มละมุนนมสดจริงและเบอร์ดี้เอสเปรสโซ่หอมกาแฟกลมกล่อมยิ่งดื่มยิ่งชอบชอบก็จัดเลย
3: รวยรวยรวย
4: ได้ทั้งออมได้ทั้งลุ้นออมสินฉลอง113ปีแจกจริงแจกแล้วแจกอีกลุ้นครั้งสุดท้ายแบบเบิ่มเบิ่มเจ็ดรางวัลรางวัลละ10ล้านบาทแจกรวม70ล้านบาทอย่าช้าซื้อสลากออมสินพิเศษ1ปีและ2ปีทั้งแบบใบสลากและดิจิทัลซื้อเลยที่แอปไมโมหรือธนาคารออมสินทุกสาขาวันนี้ถึง15กรกฎาคม69ย้ำครั้งสุดท้าย70ล้านบาทอย่าพลาดโอกาสเป็นเศรษฐีเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
5: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
1: Flex Delivery ลุ้นฟินอิ่มฟรี
6: โดยกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ยิ่งดื่มยิ่งชอบชอบก็จัดเลย
7: FJ Team ขอส่งความฟินจากร้าน Bulldog Burgers กับเมนู Smash Burger สไตล์อเมริกันโดดเด่นด้วยเนื้อพรีเมียมและ Brioche บันกรอบนอกนุ่มในไม่ว่าจะเป็น Truffle Mushroom Burger ซอส Truffle Mayo หอมจนเตะจมูกรสชาติเข้มข้นเข้ากันได้ดีกับเนื้อวัวหรือเนื้อหมูและเห็ดผัดที่ให้มาแบบจัดเต็ม Oklahoma Beef Burger รสชาติเข้ากันจากการ Smash เนื้อและหอมใหญ่ The Classic Bulldog Burger เนื้อบด ที่กริลจนขอบกรอบหอมกลิ่นเนื้อฉ่ำซอสรสชาติเข้ากันได้ดีกับความหวานของหอม หัวใหญ่และผักและมินิเบอร์เกอร์ไซส์พอดีคำพร้อมกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ลาเต้นุ่มละมุนนมสดจริงและกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้เอสเปรสโซ่หอมกาแฟกลมกล่อมแค่ลงทะเบียนที่แอปพลิเคชัน Flex Connect ตอนนี้ก็มีสิทธิ์ลุ้นฟินอิ่มฟรีที่ Flex 104.5
1: Flex Delivery ลุ้นฟินอิ่มฟรี
6: โดยกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ลาเต้นุ่มละมุนนมสดจริงและเบอร์ดี้เอสเปรสโซ่หอมกาแฟกลมกล่อมยิ่งดื่มยิ่งชอบชอบก็จัดเลย

0: คิวปิดคิวปิดนะฮะซิงเกิลนี้เป็นซิงเกิลเปิดตัวในฐานะศิลปินหญิงเดี่ยวคนแรกของค่าย Lit Entertainment ด้วยมางนั่นเองนะฮะที่ก็ได้แม่ไฮอภพรมาร่วมฟีเจอริ่งในเพลงนี้ทำให้เพลงสนุกสนานมากๆผมชอบมากเลยนะฮะเอามาส่งท้ายในวันนี้เลยของ FJ ญี่ปุ่นกับ Flex Recommended
1: Flex Recommended Flex

0: ชั่วโมงหน้าอยู่ต่อกับ FJ Zen ได้เลยนะฮะมี3ซิงเกิลนี้มารออยู่แล้วสำหรับวันนี้ FJ ญี่ปุ่นไปก่อนเดี๋ยวพรุ่งนี้กลับมาเจอกันนะครับผมวันนี้ก็ Have a nice Thursday evening ครับบ๊ายบาย
1: Flex Flex Next Hour ห้ามพลาดกับรายการ Flex Talk Variety Talk Show ที่พร้อมเสิร์ฟทุกเรื่องราวของเหล่าศิลปินที่คุณชื่นชอบ
2: Yeah right
1: Stay tuned เลยที่ Flex 104.5
3: โดยก๊อฟกอบมันฝรั่งแท้ทอดกรอบแผ่นหนาสะใจชิ้นโตอร่อยทุกคำกับก๊อฟกอบโดยบริษัทอาหารยอดคุณมาม่ารสใหม่ไก่เผ็ดเกาหลีซุปปลาหมึกจริงใจคุณภาพพร้อมคุณน่ะทำ
4: สวัสดีครับผมกนภัทรครับและนี่คือกอบกอบมันฝรั่งแผ่นหนาชิ้นโตกัดเต็มคำกรอบแน่นเคี้ยวมันกว่า

0: ติดตาม playlist ที่ Flex Recommend ได้ทุกสัปดาห์ที่ Flex 104.5
1: สนใจลงสื่อโฆษณาของ Flex 104.5 ติดต่อได้ที่เบอร์020-035-1711หรืออีเมล info@flexstation.net
0: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect
1: โดยกลับมาอีกครั้งกับ True Academy Fantasia 2026ร่วมโหวตและติดตามนักล่าฝันที่คุณชื่นชอบที่แอป True Visions Now
0: Flex 104.5

0: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect
0: โดยเปลี่ยนเลยยางรถยนต์คุณภาพดี EV ก็ใช้ได้ยาง Dunlop Blue และ Spon TG
1: 10:45 Non-stop Music 10 เพลงฮิต45 นาที
0: โดยกังนัมคลินิกอันดับหนึ่งเรื่องเลเซอร์ขนต้องกังนัมคลินิก

0: What If จาก Gemini นี่คือ1045 Non-Stop Music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5 นะคะฝนตกแล้วทุกคนหยุดหรือยังหยุดได้หรือยังเนาะสำหรับบรรยากาศช่วงเย็นเวลาเลิกงานแล้วฝนก็เทลงมาหนักมากด้วยนะคะเซนเองก็หนึ่งในผู้ประสบภัยนะเปียกเกือบทั้งตัวเลยทั้งที่มีร่มแล้วนะมันหนักแบบหนักอ่ะใครที่ตอนนี้ยังอยู่ในออฟฟิศก็หาอะไรทำไปก่อนนะคะเซนคิดว่าการจราจรช่วงนี้น่าจะติดหนึบหนับทั่วทั้งกรุงเทพเลยจะไปตรงไหนอะไรยังไงเผื่อใจไว้แล้วก็อย่าลืมขับรถแบบใจเย็นๆฟัง Flex 104.5 ได้นะคะวันนี้อยู่กับเซนตั้งแต่เวลานี้ไปจนถึงช่วง Flex Talk เลยนะคะที่เราจะได้เจอกับน้องรริด้วยเดี๋ยวเราติดตามกันเลยหลัง 1:00 นเป็นต้นไปทุกช่องทางของเราที่ Flex 104.5 เดี๋ยวเปิดเพลงโชคดีนะให้ทุกคนได้ฟังกันแน่นอนก่อนที่จะได้เจอกับน้องรรินะคะส่วนช่วงนี้ค่ะทุกคนอยากฟังเพลงอะไรขอกันเข้ามาได้เต็มที่นะคะชั่วโมงแรกกับ FJ Zen ค่ะที่ Flex Connect นะคะแอปพลิเคชันนี้ที่ทุกคนควรจะคอนเนคกับ FJ Zen เอาไว้แล้วก็รอติดตามอัปเดตทุกๆกิจกรรมด้วยนะคะช่วงนี้ต้องขอขอบคุณลูกค้ากังนัมคลินิกที่ให้การสนับสนุนอย่างต่อเนื่องอันดับ1เลเซอร์ขนต้องกังนัมคลินิก
1: 1045 Non-Stop Music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5 โดยขอบคุณลูกค้ากังนัมคลินิกที่ให้การสนับสนุนอย่างต่อเนื่องอันดับ1เรื่องเลเซอร์ขนต้องกังนัมคลินิก

เปลี่ยนซะเปลี่ยนแล้วจะขับดีขับรถยนต์คันนั้นขับ EV คันนี้ขับเพลินไปทุกที่ Dunlop Blue Response TG เปลี่ยนยางวันนี้ต้อง Dunlop Blue Response TG ยางรุ่นใหม่สายนุ่มหนึบรองรับการใช้งานทั้งรถยนต์สันดาปและ EV ควบคุมทิศทางได้อย่างแม่นยำมั่นใจทุกเส้นทางเปลี่ยนเลยยางรถยนต์คุณภาพดี EV ก็ใช้ได้ยาง Dunlop Blue Response TG

0: ดีน่านมถั่วเหลืองผสมธัญพืชให้สิ่งดีๆมันต้องดีน่า
1: ต้องดีน่ากลับมาอีกครั้งกับวาไรตี้ในตำนานที่ไม่มีใครไม่รู้จักทัวร์ Academy Fantasia 2026ชิงรางวัลรวมมูลค่ากว่า10ล้านบาทกับเส้นทางสายอาชีพสุดเข้มข้นบนเส้นทางสายดนตรีและการแสดงชมสดตลอด24ชั่วโมงได้ที่แอปพลิเคชัน TrueVision Now และ TrueVision ช่อง334ร่วมลุ้นร่วมโหวตให้กับนักล่าฝันที่คุณชอบเพื่อตามหาความฝันกับทัวร์ Academy Fantasia 2026

0: Bloom จาก Fellow Fellow featuring กับ R.I. 4EVE นี่คือผลงานเพลงที่มีความหมายสื่อถึงดอกไม้นะคะเป็นสิ่งที่เซนเชื่อว่าหลายๆคนอะส่วนใหญ่ชอบที่จะเป็นผู้รับนะคะเห็นแล้วมันก็สดชื่นแต่ก็จะมีบางคนนะที่ไม่ชอบเพราะว่ารู้อยู่แล้วว่าพอได้ดอกไม้มาเนี่ยสุดท้ายมันก็จะเหี่ยวเฉาไปใช่ไหมคะแต่จริงๆแล้วเนี่ยคุณค่าของความสวยงามกับช่วงเวลาที่อยู่ตรงหน้าณขณะนั้นที่เราได้ให้ได้รับช่อดอกไม้เนี่ยมันสำคัญมากๆนะคะเป็นเพลงที่พูดถึงการให้คุณค่ากับความรักที่มีอยู่ในปัจจุบันให้มากที่สุดนี่คืออีกหนึ่งผลงานที่หลายคนน่าจะชอบมากที่สุดเหมือนกันเซนส่งท้ายในช่วง Flex Recommended ในชั่วโมงนี้ค่ะ
1: Flex Recommended Recommended Flex Flex Next Hour กับธนาคารออมสินโดย Smart Social Bank for All Lives จากธ

0: 1045 Non-Stop Music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5 นะคะ
1: Flex Flex Next Hour กับธนาคารออมสินสนับสนุนโดยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต

0: าปล่อยความสร้างสรรค์ให้โลกได้เห็นมาร่วมส่งพลังเพื่อสร้างอนาคตไปด้วยกัน PTT Digital Art 2026ชวนน้องๆมัธยมอุดมศึกษาและประชาชนอายุไม่เกิน35ปีร่วมส่งผลงานศิลปะดิจิทัลในหัวข้อส่งพลังสร้างอนาคตชิงเงินรางวัลกว่า 270,000 บาทพร้อมโอกาสต่อยอดผลงานเพื่อออกแบบสินค้าชุมชนส่งผลงาน 1-7 สิงหาคม 2569 สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ Facebook หอศิลป์ณบ้านเจ้าพระยา
1: Flex Delivery ลุ้นฟรีอิ่มฟรี
2: โดยกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ยิ่งดื่มยิ่งชอบชอบก็จัดเลย
3: SJ พิมพ์ขอส่งความฟินยกออฟฟิศฟินกับกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ลาเต้รสชาตินุ่มละมุนด้วยส่วนผสมจากนมสดจริงถูกใจคอกาแฟนมรสชาตินุ่มๆดื่มง่ายทานคู่กับอะไรก็เข้ากันและสำหรับคอกาแฟตัวจริงขอแนะนำกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้เอสเปรสโซเปิดปุ๊บได้กลิ่นหอมกาแฟปั๊บส่วนรสชาติต้องบอกเลยว่ากลมกล่อมสุดๆพร้อมเมนูเบอร์เกอร์สไตล์อเมริกันแบบจุกๆจากร้าน Blue Dog Burgers แค่ลงทะเบียนที่แอปพลิเคชัน Flex Connect ตอนนี้ก็มีสิทธิ์ลุ้นฟินอิ่มฟรีที่ Flex 104.5
1: Flex Delivery ลุ้นฟินอิ่มฟรี
2: โดยกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ลาเต้นุ่มละมุนนมสดจริงและเบอร์ดี้เอสเปรสโซหอมกาแฟกลมกล่อมยิ่งดื่มยิ่งชอบชอบก็จัดเลยสนใจลงสื่อโฆษณาของ Flex 104.5 ติดต่อได้ที่เบอร์02-035-1711หรืออีเมล info@flexstation.net
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Little Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect
2: โดย CU Band Concert Echo Ops Spirits 15 กรกฎาคมนี้สยามพิคเนตกดบัตรได้แล้วที่ Ticket Melon

0: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect
0: โดยเปลี่ยนเลยยางรถยนต์คุณภาพดี EV ก็ใช้ได้ยาง Dunlop Blue และ Spon TG
2: 1045 Non-stop Music 10 Play Hit 45 นาที
0: โดยโทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชัดทุกคำ

มีปัญหาปรึกษาดาวจากซีรีส์เบคอนนี่คือ1045 non stop music 10เพลงฮิต45นาทีที่ flex 104.5 นะคะปัญหาของหลายๆคนตอนนี้อาจจะเป็นปัญหาเรื่องรถติดเนาะเพราะว่าวันนี้ฝนตกลงมาตามนัดเลยตกมาทุกเย็นตกตอนเย็นเท่านั้นเลยด้วยเนาะคือมันเหมือนเป็นระบบไปแล้วหรือเปล่าในช่วงนี้นะคะก็ขอให้ทุกคนเดินทางกันด้วยความระมัดระวังแล้วก็ถึงบ้านกันอย่างปลอดภัยบางคนบอกโอ้โหพร้อมมากและอาหารเย็นรออยู่ที่บ้านอีกนิดเดียวค่ะแล้วก็อีกแป๊บเดียวด้วยนะทุกคนหลัง1 ทุ่มชั่วโมงหน้าเราได้เจอกันแน่นอนกับช่วง Flex Talk นะคะแต่ช่วงนี้ฉันอยากพูดถึงอีกหนึ่งอย่างที่ฮิตมากแล้วก็ต้องเตือนกันด้วยเพราะว่ากลายเป็นปัญหาอยู่เหมือนกันคือสกูตี้ใช่ไหมคะไอเหมือนเป็นของเล่นบีบมือที่หลายๆคนก็พยายามตามหายิ่งตัวยักษ์ตัวใหญ่ๆเนี่ยเขาจะมีชื่อเรียกแล้วก็ราคามีรีเซลเป็นหลักหลายพันด้วยนะคะตอนนี้คือถ้าเกิดว่ามันไม่ได้มีแบรนด์หรือว่าเป็นของเล่นสกูตี้ที่ไม่ได้ปลอดภัยต้องระวังเรื่องสารก่อมะเร็งด้วยนะมันมีหลายในหลายประเทศเลยที่เขาไปตรวจเจอว่ามันมีสารก่อมะเร็งจริง

0: ริงๆนะคะโดยเฉพาะบ้านไหนที่มีเด็กเล็กเนี่ยบางคนไม่เข้าใจว่ามันคืออะไรเอาเข้าปากไปก็อาจจะทำให้เป็นอันตรายได้นะคะเพราะฉะนั้นก็เอาเรื่องนี้มาคุยกันเพราะว่าแสดงว่ามันเป็นเรื่องใกล้ตัวหลายคนเล่นไปแล้วล่ะนะคะอ่ะช่วงนี้ต้องขอขอบคุณด้วยกับโทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชัดทุกคำค่ะ
1: 10:45 non-stop music 10 เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5 โดยโทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชัดทุกคำ
2: พวกเราไลแคนขอเป็นตัวแทนเจนใหม
3: ่ประกาศคำแถลงกินให้จริงใจเหมียวทั้งเมือง
2: โทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่อร่อยชัดทุกคำทำจากทูน่าเนื้อขาว
4: ชัดทุกคำว่าดีต่อไตไม่เติมเกลือ
2: ชัดทุกคำว่าเสริมพรีไบโอติกช่วยปรับสมดุลลำไส้

0: ไม่มีวันไหนที่ไม่คิดถึง Star Lost นะคะซิงเกิลนี้จาก Pearl Peach ค่ะเจนว่าชื่อภาษาอังกฤษสื่อให้เราได้ความรู้สึกที่มันเข้ากับชื่อ Star Lost จริงๆนะเพราะว่าถ้าฟังดูดีๆเนี่ยมันจะเหมือนให้ความรู้สึกเหมือนเราตกอยู่ในห้วงอารมณ์ของความล่องลอยเหมือนประมาณว่ากำลังผจญภัยอยู่ที่ดาวใดสักดวงหนึ่งประมาณนั้นไหมนี่คือซิงเกิลล่าสุดจาก Pearl Peach นะคะที่คิดว่าน่าจะโดนใจแฟนๆแน่นอนเพิ่มดีกรีความเศร้าแล้วก็ทำให้คนฟังรู้สึกว่าความเศร้ามันมีหลายระดับเนาะอันนี้ก็คือเศร้าหนักอยู่เหมือนกันทิ้งท้ายในช่วง Flex Recommended นะคะ
1: Flex Recommended Flex Next Hour
0: กำลังจะ1ทุ่มแล้วนะคะสำหรับวันนี้ค่ะใครที่เจออิทธิพลของฝนตกหนักนะคะทำให้อาจจะยังไม่ถึงบ้านเจอกับรถติดหรือว่ายังอยู่ในช่วงของการเดินทางหรืออาจจะกำลังทำงานชั่วโมงหน้าโชคดีนะเราจะมีเพื่อนอีกหนึ่งคนมาคุยกันในช่วง Flex Talk นะคะรอเจอน้องรลีได้เลยพร้อมกับเพลงนี้ค่ะ

0: ซิงเกิลนี้ที่มีชื่อว่าโชคดีนะนะคะรารินะคะที่ Flex 104.5 ชั่วโมงหน้าทุกคนรอติดตามได้เลยทุกช่องทางของ Flex Connect ค่ะ
1: Flex Next Hour ตับออนแอร์รู้ตัวช้าไปอาจสายเกินแก้มีเดียแอดดิกร่วมกับโรงพยาบาลนครธนชวนคุณมารู้ทันโรคตับโรคเงียบที่หลายคนมองข้ามในงาน Good Health Great Heart ร่วมพูดคุยกับแพทย์เฉพาะทางในหัวข้อโรคตับเรื่องใกล้ตัวที่หลายคนไม่รู้พร้อมกับแขกรับเชิญคนพิเศษคุณเจนนี่ปานันพบกัน4กรกฎาคมนี้เวลา 9:00 นเป็นต้นไปณท้องกิจกรรมชั้น1โรงพยาบาลนครธนลงทะเบียนฟรีได้ที่ Facebook นครธน Hospital หรือมีเดียแอดดิก Thailand สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร024509999
2: สนใจลงสื่อโฆษณาของ Flex 104.5 ติดต่อได้ที่เบอร์020351711หรืออีเมล info@flexstation.net
3: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect
2: โดยเปลี่ยนเลยยางรถยนต์คุณภาพดี EV ก็ใช้ได้ยาง Dunlop Blue Response TG

0: โดยก๊อฟกรอบมันฝรั่งแท้ทอดกรอบแผ่นหนาสะใจโดยบริษัทอาหารยอดคุณมาม่ารสใหม่ไก่เผ็ดเกาหลีซุปปลาหมึกจริงใจ
1: สวัสดีชาวเฟล็กซ์ 104.5 ทุกคนนะคะไม่เศร้าเนาะสำหรับเพลงเมื่อสักครู่นี้ที่เพิ่งจบไปบางคนก็คืออินแล้วก็ตอนนี้กำลังซึมอยู่หรือเปล่าไม่แน่ใจสภาพอากาศตอนนี้ก็ฝนตกแบบพรำๆบางที่ก็อาจจะยังตกอยู่หรือเปล่านะคะแต่วันนี้ค่ะเซนว่าเรากำลังจะอยู่กับศิลปินที่เขามีความสดใสมากๆเลยนะแต่ว่าเพลงที่ปล่อยมาคือสุดจะเศร้านะคะก่อนที่จะเริ่มรายการวันนี้เฟล็กซ์ทอล์กเซนอยากจะแชร์มุมมองความรักหนึ่งแล้วกันเนาะที่อยากถามว่ามีใครเคยคิดแบบนี้ไหมคะความรักบางทีเนี่ยมันก็ไม่ได้หมายความว่าเราต้องครอบครองเสมอไปวันหนึ่งที่เราเห็นว่าทางข้างหน้าของเขามันน่าจะมีความสุขมากกว่าถ้าไม่มีเรา

0: การยอมถอยออกมาพร้อมกับคำอวยพรอย่างเช่นโชคดีนะมันอาจจะเป็นความรักที่ยิ่งใหญ่ที่สุดก็ได้หรือเปล่าที่พูดเนี่ยก็ไม่ได้คิดเองนะคะแต่ว่าคือฟังเพลงเมื่อสักครู่นี้แล้วมันตกตะกอนทุกคนวันนี้เจ้าของเพลงมาอยู่เราตรงนี้แล้วนะคะแต่ว่าก่อนที่จะได้เจอกับเขาคนนี้ต้องขอขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีของเราด้วยค่ะกับก๊อบกรอบมันฝรั่งแท้ทอดกรอบแผ่นหนาสะใจชิ้นโตอร่อยทุกคำกับก๊อบกรอบโดยบริษัทอาหารยอดคุณค่ะและในวันนี้ศิลปินสาวเจ้าของเพลงบอกลาแบบใจกว้าง100เมตรอย่างเพลงโชคดีนะอยู่กับเราตรงนี้แล้วนะคะขอต้อนรับลาลิค่ะสวัสดีค่ะพี่ตื่นเต้นเลย
1: ตื่นเต้นด้วยค่ะ
0: จริงเปล่าคือรู้สึกว่าพอเจอกันครั้งแรกในบทบาทนี้แล้วกันก็รู้สึกว่ายินดีต้อนรับมากๆ
1: ขอบ
0: คุณค่ะทักทายอีกครั้งนึงแล้วกันในฐานะศิลปินเราจะต้องทักทายว่ายังไงคะ
1: ค่ะสวัสดีทุกคนนะคะลาลิจากโคลี่ฟ็อกซ์ค่ะ
0: เย้ความตื่นเต้นมันประมาณไหนกับการที่วันนี้เรามาอยู่ตรงนี้แล้วแบบได้ฟังเพลงของตัวเองแล้วก็เอาจริงอันนี้เป็นซิงเกิลที่2ของน้องลาลิด้วยเน
1: า
0: ะ
1: ใช่ค่ะ
0: เน
1: า
0: ะ
1: คือถามว่าตื่นเต้นแค่ไหนตื่นเต้นมาก
0: ตื่นเต้น
1: ทุกครั้งที่ปล่อยเพลงค่ะแล้วก็ได้มาเจอพี่ๆแบบเวลาเราเดินสายโปรโมทเพลงอย่างเงี้ยตื่นเต้นทุกครั้งค่ะ
0: แล้วถ้าเกิดย้อนกลับไปจากเพลงแรกมาจนถึงเพลงนี้เพลงที่2มันตื่นเต้นเท่าๆกันไหมหรือว่ามันน้อยลง
1: คิดว่าเท่าเดิมเลยอ่ะเป็นปริมาณแบบใหญ่ๆเท่าเดิม
0: ใหญ่ๆๆเนาะอ่ะที่มาน่าสนใจมากทุกคนนี่คือเด็กปั้นสายแต่งเพลงเองที่เป็นศิลปินฝึกหัดในค่าย Holy Fox นะคะที่ไม่ได้มีดีแค่เสียงร้องที่ละมุนละไมแต่ยังลงมือเขียนเนื้อร้องและทำนองเองตั้งแต่ซิงเกิลเดบิวต์แฟนๆก็อาจจะได้เคยฟังแล้วก็ได้คอมเมนต์กันบ้างอะไรบ้างกับเพลงครึ่งทางเนาะจริงๆเดี๋ยวมีโอกาสในช่องทางออนไลน์เดี๋ยวพี่เซนจะขอให้ร้องให้ฟังด้วยได้ปะ
1: ได้เลยค่ะ
0: แต่เชื่อว่ายังมีอีกหลายคนที่อยากรู้จักตัวตนจริงๆของลาลีนะคะมาถึงตรงนี้แล้วไม่เอาแบบว่าหุ้ยนิยาม3คำคิดว่าตัวเองเป็นคนแบบไหนเอา adjective มาสัก3อย่างเนี่ยไม่เอาแล้วตัดออกไปเลยในฐานะที่ลาลีเนี่ยเป็นศิลปินที่เขียนเนื้อร้องเองเนาะใช่ไหม
1: ใช่ค่ะ
0: มั่นใจมากๆเลยเวลาคนทำเพลงเองซึ่งพี่ก็ไม่เคยแล้วก็ไม่รู้เหมือนกันว่าปกติแล้วเนี่ยมันจะต้องโน้ตอะไรไว้ยังไงไหมคือการที่เราเป็นศิลปินแล้วเราอาจจะชอบแบบมีไอเดียต่างๆแล้วบางทีมันต้องแบบจดเลยนะตอนนั้นอะไรเงี้ยอย่างในโน้ตตอนเนี้ยคือหยิบมาสักหนึ่งอย่างได้ไหมที่เราโน้ตไว้ล่าสุดหรือว่าในช่วงที่ผ่านมาแล้วมันแสดงออกถึงความเป็นตัวตนของเราพอจะแชร์ได้ไหมแนะนำตัวเองผ่านสิ่งนั้นได้ไหม
1: ได้ค่ะ
0: อุ้ยตื่นเต้น
1: ตื่นเต้นด้วยอีกแล้ว คือมันมีโน้ตหนึ่งที่เพิ่งเขียนเมื่อคืนเลยค่ะ
0: เมื่อคืนเหรอ
1: ใช่สดๆร้อน
0: ๆมันเกี่ยวกับอะไร
1: เป็นเพลงใหม่ที่รู้สึกบางอย่างก็เลยเขียนมันออกมาค่ะ
0: รู้สึกเมื่อวานหรอ
1: ใช่ขอรู้สึกเมื่อคืน
0: หรอ
1: ใช่สดจัดตอนน
0: ี้ปันหนึ่งนะเรากำลังจะมาฝากเพลงล่าสุดนะคะแต่ตอนนี้น้องลาลีกำลังจะพูดถึงเพลงต่อไปแล้ว
1: อ่ะมันมีเนื้อไว้ประมาณนึงค่ะแต่ว่าจะเป็นมวลความรู้สึกที่รู้สึกแหละเขียนไว้ว่าเมื่อไหร่ที่ความสงบจะมาถึงหัวใจอยากใช้ชีวิตโดยไม่มีหัวใจไม่อยากเจ็บเพราะใครอีกแล้วอันนี้เป็นอันที่โน้ตเอาไว้เมื่อคืน
0: เศร้าอีกแล้วปะเนี่ย
1: ใช่
0: แต่ว่าเราดูเป็นคนแฮปปี้มากเลยนะ
1: โอ้คือจะเป็นคนก็เรียกว่าแฮปปี้ไหมก็มีทั้งแฮปปี้และแซดแหละพี่เซน
0: หรอคะ
1: แต่ว่าเป็นคนที่เหมือนอินกับความรู้สึกเศร้าแล้วก็ชอบไปส่องดูมันในความรู้สึกเศร้า
0: เพราะฉะนั้นจริงๆแล้วมันก็อาจจะเป็นเรื่องราวที่เราไปหยิบจับมาจากอะไรบางอย่างก็ได้
1: ใช่ค่ะ
0: ใช่ไหมคะแล้วก็มาทำเพลง
1: ใช่เลย
0: หุ้ยน่าค้นหามากศิลปินคนนี้ทุกคน อยากให้แบบจับตาเอาไว้ให้ดีๆแต่ว่าคือเพลงนี้ก่อนกลับมาที่เพลงโชคดีนะ อันนั้นจะเป็นเรื่องของอนาคตที่ก็สื่อได้เหมือนกันว่าเป็นคนแบบไหนก็คืออย่างน้อยเราก็รู้ว่าเอ้ยเขามีคิดอะไรแล้วก็จดเอาไว้ตั้งเมื่อคืนนี้เอง
1: ใช
0: ่คำตอบคือแบบสดๆเลยนะคะคือเราได้มีการไปแอบส่องเครดิตมามันน่าสนใจมากตั้งแต่ซิงเกิลแรกมาจนถึงเพลงล่าสุดนะคะอย่างโชคดีนะลาลีเนี่ยลงมือเขียนเนื้อร้องแล้วก็ทำนองเองหมดเลย
1: ใช่ค่ะ
0: คุณมีความสามารถแบบนี้มาตั้งแต่เด็กๆเลยใช่ไหม
1: คือเรียกว่าความสามารถไหมเป็นความชอบดีกว่าพิเศษเริ่มต้นที่ความชอบ
0: ค่ะ
1: แล้วก็อยากมีเพลงที่รู้สึกว่าฉันได้เล่าเรื่องที่ฉันรู้สึกออกไปก็เดินเริ่มจากค่อยๆคราฟมันขึ้นมาเขียนมันขึ้นมาทีละนิดแต่ว่าพอบางทีเราเพิ่งเริ่มแบบพิเศษมันก็จะไม่ค่อยเป็นชิ้นเป็นอันมากคนที่ได้เจอเราช่วยจริงๆคือพี่แว่นใหญ่ค่ะ
0: พี่แว่นใหญ่
1: ใช่ค่ะคือคนที
0: ่ก็เพิ่งมา
1: ใช่ค่ะ ใช่วิธีแล้วเน
0: า
1: ะ
0: ใช่ใช่ใช่โอ้อะไรอย่างเพลงเนี้ยคือมันจะเป็นเนื้อหาที่เหมือนประมาณว่าเออฉันยอมแพ้แล้วแกจะไปเจอคนที่ดีกว่าเธอไปเถอะอะไรประมาณนั้นเนาะโชคดีนะ
1: อ
0: ันนี้มันก็เป็นเหมือนแบบคือสิ่งที่ฟังแล้วบางทีมันอาจจะรู้สึกซึมไปเลยนะเนาะความรู้สึกประมาณนั้นไอเดียความรักแบบปล่อยมือให้ไปเติบโตต่างคนต่างโตอะไรแบบนี้คือไปเอาแรงบันดาลใจมาจากอะไรหรือ

0: ใจหรือความผิดหวังที่มันเกิดขึ้น
1: อ
0: ะแล้วเราอยากจะทำยังไงกับสถานการณ์นั้นนะเราก็นั่งหาคำตอบกับตัวเองจนตกตะกอนว่าเอ้ยในเมื่อสิ่งที่มันเกิดขึ้นแล้วมันจบลงไปอะมันก็เป็นสิ่งที่ทั้งดีและร้ายแต่ว่ายังไงก็ตามเราอยากให้คนที่ออกไปจากชีวิตเราอะเราอยากให้เขาได้แฮปปี้และมีความสุขกับเส้นทางที่เขาได้เลือกมันก็เลยเป็นคำว่าโชคดีนะ
1: มันเป็นประโยคที่เอาจริงแล้วมันซิมเปิลเนาะ
0: ใช่
1: แต่การพูดออกมาบางทีมันตีความได้หลายมิติมากโชคดีนะกับเพื่อนบางทีมันก็คือโชคดีนะแบบเดี๋ยวเจอกันแต่อันนี้คือโชคดีนะในความหมายที่แบบอย่างที่น้องลาลีได้เล่าฟังคือพี่ว่ามันก็เป็นไอเดียที่จริงๆแล้วหลายคนอาจจะรู้สึกว่ามันคือความคิดของฉันเหมือนกันอยากจะทำให้ได้เหมือนกันแต่บางทีทำไม่ได้
0: ใช่ซึ่งในความว่าโชคดีอ่ะพี่เซนมันมีทั้งความเศร้าแล้วก็ความยากมาก
1: ๆ
0: แล้วก็มันทั้งมีความหวังดีปนไปด้วยในหลายๆอันในความที่จะพูดออกไปเนี่ยคำนี้คำว่าโชคดีนะ
1: คนที่รับบทยากคือคนที่พูดออกไปนั่นแหละ
0: ใช
1: ่ไหมแล้วคือเบื้องหลังของเพลงนี้ได้คนที่มาขยี้ความเศร้าไปอีกก็คืออาพี่โอแว่นใหญ่ใช่ไหมคะแล้วก็มีพี่ตินด้วยไหม
0: มีพี่ตินมาช่วยด้วยค่ะ
1: เนาะแล้วก็ได้ดนตรีพาดนตรีมีพี่ปกป้อง
0: ใช่พี่ปกป้องพลาสติก
1: ใช่ไหมคะโอ้โหคือทีมงานเบื้องหลังคุณภาพจัดเต็มแล้วก็เหมือนเป็นการมาดูแลกันเป็นครั้งที่2ด้วยไหมคะ
0: ใช่ค่ะเพลงที่2ค่ะที่ได้ทำกับพี่ปกป้อง
1: ทำงานกับพี่ๆทั้ง3คนที่พูดถึงเมื่อสักครู่นี้เป็นยังไงบ้าง
0: มีทั้งความยากแล้วก็สนุก ในเวลาเดียวกันค่ะ
1: หลายความรู้สึก
0: หลายความรู้สึกจริงคือเราเป็นน้องใหม่ในค่ายเนาะแล้วก็กว่าตั้งแต่การแต่งเพลงแล้วกว่าจะผ่านพี่แว่นใหญ่ได้งานที่เฮ้ยทุกคนแบบมองว่าอันเนี้ยคือดีปล่อยได
1: ้
0: อะไรแบบเนี้ยแล้วก็ในพาร์ทดนตรีด้วยค่ะพี่เซนที่แบบรู้สึกว่าเราต้องการในสิ่งที่เราชอบที่สุดแล้วก็พอมันเป็นซิงเกิลที่2อ่ะพี่เซนคือลิมีความชอบมากมายหลายสิ่งไปหมดเลยแต่ว่าทุกคนก็จะช่วยดูว่าเฮ้ยอันเนี้ยล้นละอันเนี้ยน้อยไปหรือว่าตรงไหนที่พอดีด้วยประสบการณ์จากพี่ๆที่มาช่วยเราได้เสมอ
1: เพลงนี้แบบพอดีมากๆรู้สึกเหมาะกับน้องลาลีแล้วก็เป็นเพลงที่ฟังแล้วรู้สึกแบบมันมีแบบความเข้มข้นอ่ะเขาไม่รู้ว่ามันเรียกว่าอะไรอ่ะคือเป็นเพลงที่ฟังแล้วมันดูมันหนักนะ
0: ค่ะ
1: เนาะแล้วก็มีพาร์ทของการเล่นดนตรีหรืออะไรอย่างงี้ด้วยคือเราเหลือ MV ที่เอาจริงแอบมองแวบๆก็คล้ายอยู
0: ่อ๋อนางเอกใช่ไหมคะ
1: โอ้ตั้งใจป่ะว่าทรงผมมันจะต้องระดับเดียวกัน
0: ไม่ได้ตั้งใจ
1: จริง
0: แต่ว่าตอนที่เลือกอะค่ะคือมีน้องคนนี้ชื่อน้องแซนดี
1: ้ค่ะ
0: มาแล้วรู้สึกว่าคนนี้สวยจังเลยอะ
1: เราก็สวย
0: ขอบคุณค่ะ
1: แต่ว่าเพลงต่อไป
0: เพลงต่อไปแต่ว่าถ้ารีถ่ายเองเราอาจจะใช้เวลาถ่ายสัก4วัน
1: ทีมงานอาจจะไม่อนุมัติ
0: ไม่อนุมัติ
1: อันเดี๋ยว MV เราได้พูดถึงแน่นอนแต่ว่าขอแตะชื่อภาษาอังกฤษที่น่าสนใจเหมือนกันโชคดีนะส่วนภาษาอังกฤษคือ grow apart
0: ใช่ค่ะ
1: ที่เหมือนแบบแยกกันไปเติบโต
0: ใช่
1: อ
0: ัน
1: นี้คืออยากจะขยายความยังไงบ้างไหมคะ
0: คือการลาจากกันนะคะของพระเอกในเรื่องกับนางเอกคือมันไม่ใช่การที่ฉันเกลียดเธอเกลียดฉันแล้วเราไม่ต้องยุ่งกันอีกแล้วนะ
1: อ
0: ยากให้คำว่า grow apart อธิบายความสัมพันธ์นี้ค่ะซึ่งบางทีในชีวิตของเราไม่ได้แบบแยกย้ายกับใครสักคนหนึ่งด้วยการที่แบบเกลียดกันไปเนาะบางทีเป้าหมายหรือว่าปลายทางในชีวิตที่อนาคตที่เรามองไว้อะมันไม่แมชกันอีกต่อไปอะแปลว่าบางทีเส้นทางมันอาจจะไม่ได้สอนกันมันเหมือนคนที่นั่งรถมาด้วยกันนะพี่เซนแล้วแบบว่าถึงทางแยกแล้วนะถ้าเธอเลี้ยวซ้ายเธอจะได้ไปถึงทางนี้แต่ฉันไม่ได้อยากไปตรงนั้นฉันอยากไปขวา อะไรแบบเนี้ยค่ะก็เลยอยากให้รู้สึกว่าการเปลี่ยนแปลงในการเติบโตในชีวิตแต่ละคนที่มันแยกออกจากกันก็เลยเป็นคำว่า grow apart ค่ะ
1: โอ้โหเพลงนี้คือโดนจริงอะสำหรับใครหลายๆคนที่บางทีอาจสมมติถ้าคบกันมานานๆด้วยหรืออะไรอย่างนี้เนาะอาจจะเคยเจอกับเหตุการณ์ประมาณนี้ซึ่งพอมันเติบโตปุ๊บมันก็คือต้องเลือก
0: ใช่ค่ะ
1: เนาะแล้วบางทีก็ที่เลือกไปก็ไม่ได้ว่าไม่เศร้าก็เศร้าอยู
0: ่
1: ใช่ไหมแล้วเมื่อกี้พูดถึงนั่งรถคือต้องเป็นวินมอเตอร์ไซค์ไหมคะไม่จำเป็นเน
0: า
1: ะ
0: ไม่จำเป็นค่ะแต่ว่าประเทศไทยมอเตอร์ไซค์เยอะค่ะ
1: คือพูดถึงวินมอเตอร์ไซค์เพราะว่าทุกคนคือมิวสิกวิดีโออ่ะคือถ้าพูดถึง MV นะคือภาพสวยมากเป็นแบบแนวแบบซีนิมาติกแล้วก็เรื่องราวดูเรียลสุดๆเลยเป็นสถานการณ์ที่ไม่อยากพูดเยอะเดี๋ยวจะสปอยแต่ว่าเอ๊ะมันพี่ก็สปอยแหละคือถ้าพูดถึงวินมอเตอร์ไซค์
0: ค่ะ
1: เนาะคือซีนหนึ่งที่โดดเด่นไม่พูดถึงไม่ได้ก็คือซีนนี้เนี่ยแหละก็เป็นนางเอกที่นั่งมอเตอร์ไซค์แล้วสุดท้ายไปซบวินด้วยวินน่าคุ้นนี่
0: คุ้นไหมคะ
1: คุ้นเหมือนที่เคยเจอ
0: ก็พี่เป็นใหญ่แหละค่ะ
1: จริงๆแล้วดูใน MV แล้วมีกิมมิกอะไรที่อยากให้คนที่ติดตามได้รู้แบบจากเราบ้าง
0: มันจะมีของที่พระเอกค่ะฝากเอาไว้ก ับนางเอก

0: เป็นชิ้นใหญ่มาก
1: หรอ
0: เห็นไหม
1: เฮ้ยแมว
0: ถูกต้อง
1: เ
0: ห็นไหมคะมันมีน้องแมวที่จริงเป็นแมวของพี่มนด้วยนะคะพี่มนมอนิก
1: ตัวใหญ่มากคือเป็นสิ่งที่พี่เห็นแล้วบอกโหนึกว่าเสือ
0: ใช่เหมือนมากค่ะใหญ่มากใหญ่แบบใหญ่กว่าแมวปกติ
1: อ๋อใช่ตัวใหญ่มาก
0: ใช่คือเป็นแมวที่พระเอกกับนางเอกเขาเลี้ยงเอาไว้ด้วยกัน
1: อ๋อ
0: แล้วก็สุดท้ายพอจบกันไปแมวก็อยู่กับนางเอกเหมือนเป็นแบบเราจะลือเขาได้ยังไงในเมื่อของเขาอยู่ตรงเนี้ยเนาะ
1: แล้วพระเอกก็อาจจะมีโอกาสแบบนึกถึงมันบ้างอยู่เหมือนกันแล้วก็ต้องกลับมาเจอกันบ้างไหมล่ะ
0: นั่นสิคะแต่ว่าเขาไปแต่งงานใหม่แล้วไงยูเซน
1: ก็ใช่ก็ใช่
0: แล้วเขาก็มีหมาด้วย
1: เนี่ยดูดิพูดแล้วอินเนาะใช่ไหมเรื่องมีอะไรอีกไหมที่อยากจะแบบขยี้ให้พี่อยากกลับไปดูอีกรอบเลยเนี่ย
0: คือจริงมันจะมีดีเทลเล็กๆน้อยๆ
1: สัญลักษณ์อะไรบางอย่างอะไรนี
0: ้มันจะมีสติกเกอร์รูปแมวไม่รู้สังเกตเห็นไหมสติกเกอร์รูปหัวใจกับรูปแมวที่ติดอยู่บนคีย์บอร์ดเพราะคีย์บอร์ดนางเอกเป็นนักดนตรีเน
1: า
0: ะมันเหมือนเป็นแบบวางอยู่ตรงเนี้ยแล้วเธอก็อยู่กับฉันตลอดนะ อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มีแมวด้วยว่าทำให้สองคนดูเป็นคนรักแมวอะไรเงี้ยค่ะ
1: ค่ะมันเป็นดีเทลที่มันรีเลทกับคนได้ง่ายมากเพราะเวลาเรามีความสัมพันธ์มันก็จะมีอะไรเล็กๆน้อยๆที่ทำให้เราคิดถึงกัน
0: ใช่ค่ะ
1: อะไรพวกนี้พี่ไม่รู้อันนี้ถามตรงๆได้มั้ยมันเป็นเรื่องที่มันเกิดขึ้นกับลาลีด้วยป่ะเพราะว่าอย่างนางเอกเขาก็เล่นดนตรีหรือ
0: เรียกว่าส่วนนึงดีกว่าพี่เจน
1: อะไรอะไรที่เหมือน
0: เราเป็นศิลปินไง
1: ตอบแบบปลอดภัยเอาโอเคจริงเพลงเศร้าแต่ว่าขำขำแห้ง
0: ขำดีกว่า
1: เรามาฟังเพลงนี้สดๆกันหน่อยดีกว่าโชคดีนะ Grow Apart นะคะวันนี้มาพร้อมกับกีตาร์ด้วยทุกคนพิเศษมากนะคะเราจะได้ฟังกันแบบสดๆที่ Flex Royce 4.5 กับซิงเกิลนี้ซิงเกิลที่2จากลาลินะคะ

0: ุดยอดเลยโอ้โหหุยอยากฟังแบบสดๆครึ่งทางนิดนึงด้วยได้ไหมสำหรับใครที่ตอนนี้กำลังเจอรถติดแล้วก็ยังไม่ถึงครึ่งทางดีเลยอีกตั้งครึ่งทางกว่าจะถึงบ้านเราทิ้งท้ายนิดนึงแล้วกันครึ่งทางเอาสั้นๆพอน้องละลิเพราะว่าเวลามีอีกแค่นิดเดียวจริง
1: ๆได้เลยค่ะ
0: เดี๋ยวเราไปคุยกันต่อในช่องทางออนไลน์ค่ะ
2: ได้เลย

0: เนี่ยแหละเราต้องไปกันต่อจริงๆเดี๋ยวในช่องทางออนไลน์ที่ Flex Connect นะคะ20วินาทีฝากเพลงของน้องลาลีหน่อย
1: ฝากเพลงโชคดีนะด้วยนะคะฟังได้แล้วทุกสตรีมมิ่งแพลตฟอร์มเลยค่ะ
0: ค่ะแล้วก็อย่าลืมขอกันเข้ามาที่ Flex Connect ด้วยนะคะทั้งโชคดีนะแล้วก็ครึ่งทางเดี๋ยวไปสนุกกันต่อไปทำความรู้จักกับลาลีกันต่อนะคะในช่องทางออนไลน์ของเราที่ Flex Connect ค่ะและนี่ก็คือลาลีจาก Holy Fox
2: Flex Talk โดยก๊อบกรอบมันฝรั่งแท้ทอดกรอบแผ่นหนาสักใจชิ้นโตอร่อยทุกคำ

0: Talk Show ที่พร้อมเสิร์ฟทุกเรื่องราวของเหล่าศิลปินที่คุณชื่นชอบ
1: Yeah right
0: Stay tuned เลยที่ Flex 104.5
2: โดยก๊อฟกอบมันฝรั่งแท้ทอดกรอบแผ่นหนาสะใจชิ้นโตอร่อยทุกคำกับก๊อฟกอบโดยบริษัทอาหารยอดคุณมาม่ารสใหม่ไก่เผ็ดเกาหลีซุปปลาหมึกจริงใจคุณภาพพร้อมคุณหนักทำสนใจลงสื่อโฆษณาของ Flex 104.5 ติดต่อได้ที่เบอร์020351711หรืออีเมล info@flexstation.net
0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบกมณฑลทหาร FM 104.5 MHz นำเสนอข่าวสารสาระบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ Flex 104.5

น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด

ก็เป็นเพลงประกอบละครเรื่องพรพรหมอลเวงด้วยนะครับซิงเกิลจากพี่เต้ภูริศนะฮะกับเพลงเมื่อไหร่จะได้พบเธอนะครับแต่ตอนนี้ทุกคนได้มาพบกับ FJ ต้นแล้วนะฮะ2ทุ่มกว่าแบบนี้นะครับขอต้อนรับชาวเฟล็กซ์ทุกคนเข้าสู่ช่วงเวลาของต้นด้วยนะฮะมารายงานตัวแล้วนะครับมาเปิดเพลงเพราะๆมาอยู่เป็นเพื่อนกับชาวเฟล็กซ์ 104.5 ของเราในคืนนี้นะครับยาวๆกันไปเลย3ชั่วโมงเต็มๆไปจนถึง5ทุ่มนะฮะและก่อนอื่นเลยนะครับต้นก็อยากจะมาย้ำกับชาวเฟล็กซ์ทุกคนอีกครั้งหนึ่งนะครับว่าวันพรุ่งนี้นะฮะวันที่3กรกฎาคมนะครับบอกเลยว่าชาวเฟล็กซ์ห้ามพลาดเด็ดขาดเลยนะครับเพราะว่า6หนุ่มเสือเด็ก82 Major นะครับจะบุกมาสาดความหล่อและ Energy บ้าพลังกันสดๆที่ Flex 104.5 ของเรานะฮะพร้อมกับชวนทุกคนไปดูคอนเสิร์ตใหญ่ของพวกเขาด้วยตัวเองนะครับสำหรับใครที่อยากจะมาเห็นความน่ารักโบ๊ะบะนะครับมาพิสูจน์ความหล่อสร้างเรื่องและคาลิสมาสุดกวนของพวกเขานะครับก็มากันได้เลยนะฮะที่หน้าสตูดิโอ Flex 104.5 ของเรานะฮะก็ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้เลยนะครับที่เพจ Flex Connect แล้วก็อย่าลืมนะครับไปสะสมคอยแล้วรีดีมรับสิทธิ์เข้าพื้นที่กันทางแอป Flex Connect ด้วยนะครับ

0: ทิ้งท้ายชั่วโมงแรกนะครับ FJ ต้นจัดให้ฟังกันแล้วนะครับก็อีกหนึ่งเพลงที่ถูกขอเข้ามาเยอะมากๆจริงๆนะครับซิงเกิลจากพี่มี่ปามี่กับเพลงที่มีชื่อว่าหลุมอากาศนะครับบอกเลยว่าเพลงนี้เนี่ยถูกเขียนขึ้นมาจากประสบการณ์จริงของพี่มี่นะครับในช่วงที่เขาเนี่ยต้องไปอยู่โรงพยาบาลด้วยนะครับ FJ ต้นเปิดให้ทุกคนได้ฟังกันแล้วนะฮะกับช่วงนี้เลย Flex Recommended ครับ
1: Flex Recommended Flex Next Hour กับธนาคารออมสินโดย Smart Social Bank for All Lives จากธนาคารออมสิน
0: ตอนนี้ก็ใกล้จะ3ทุ่มแล้วนะครับเดี๋ยวไปพักฟังข่าวต้นชั่วโมงกันสักครู่นะครับแล้วก็กลับมาฟังเพลงเพราะๆกันต่อได้เลยนะครับต้นจัดเอาไว้ให้แล้ว3เพลงนี้รอทุกคนอยู่หลัง3ทุ่มครับ

0: รอเลยนะครับรอฟังกันได้เลย3เพลงนี้จัดเอาไว้ให้เรียบร้อยแล้วต้นชั่วโมงหน้าเจอกันที่ Flex 104.5 ครับ
1: Flex Flex Next Hour กับธนาคารออมสินสนับสนุนโดยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิตFlex Flex Recommended This Week ไม่เคยได้ลา

0: ติดตามเพลย์ลิสต์ที่ Flex Recommend ได้ทุกสัปดาห์ที่ Flex 104.5
1: Is that good? ดีน่านมถั่วเหลืองผสมธัญพืช

0: ดีน่านมถั่วเหลืองผสมธัญพืชให้สิ่งดีๆมันต้องดีน่า
1: Flex Delivery ลุ้นฟรีอิ่มฟรี
2: โดยกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ยิ่งดื่มยิ่งชอบชอบก็จัดเลย
3: SJ พิมพ์ขอส่งความฟินยกออฟฟิศฟินกับกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ลาเต้รสชาตินุ่มละมุนด้วยส่วนผสมจากนมสดจริงถูกใจคอกาแฟนมรสชาตินุ่มๆดื่มง่ายทานคู่กับอะไรก็เข้ากันและสำหรับคอกาแฟตัวจริงขอแนะนำกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้เอสเปรสโซ่เปิดปุ๊บได้กลิ่นหอมกาแฟปั๊บส่วนรสชาติต้องบอกเลยว่ากลมกล่อมสุดๆพร้อมเมนูเบอร์เกอร์สไตล์อเมริกันแบบจุกๆจากร้าน Bulldog Burgers แค่ลงทะเบียนที่แอปพลิเคชัน Flex

0: Next ตอนนี้ก็มีสิทธิ์ลุ้นฟินอิ่มฟรีที่ Flex 104.5
1: Flex Delivery ลุ้นฟินอิ่มฟรี
2: โดยกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ลาเต้นุ่มละมุนนมสดจริงและเบอร์ดี้เอสเปรสโซ่หอมกาแฟกลมกล่อมยิ่งดื่มยิ่งชอบชอบก็จัดเลยสนใจลงสื่อโฆษณาของ Flex 104.5 ติดต่อได้ที่เบอร์ 02-035-1711 หรืออีเมล info@flexstation.net
3: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect
2: โดยกลับมาอีกครั้งกับ True Academy Fantasia 2026ร่วมโหวตและติดตามนักล่าฝันที่คุณชื่นชอบที่แอป True Visions Now
3: Flex 104.5

0: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect
0: โดยเปลี่ยนเลยยางรถยนต์คุณภาพดี EV ก็ใช้ได้ยาง Dunlop Blue Response TG
1: 10:45 Non-stop Music10 เพลงฮิต 45 นาที
0: โดยกังนัมคลินิกอันดับ1เรื่องเลเซอร์ขนต้องกังนัมคลินิก

ซิงเกิลจาก No One Else นะครับกับเพลงวันที่นาฬิกาของเราหมุนไปพร้อมกันนะครับก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งเพลงที่โรแมนติกมากๆเลยนะครับ FJ ต้นเปิดให้แล้วนะครับส่ง

0: ท้ายกันไปกับช่วงนี้ครับ1045 Non-Stop Music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5 นะครับจัดให้ทุกคนได้ฟังกันนะฮะ10เพลงเพราะต่อเนื่องเลยตั้งแต่ต้นชั่วโมงด้วยนะครับและสำหรับในชั่วโมงนี้นะครับบอกเลยว่าตอนนี้เนี่ยก็เข้าสู่เดือนกรกฎาคมแล้วนะครับใครที่กำลังรอวันหยุดเหมือน FJ ต้นนะครับบอกเลยว่าเตรียมตัวแพลนกันได้เลยนะครับเดือนนี้นะครับเราจะมีวันหยุดก็คือวันที่28กรกฎาคมนะครับและวันที่29กรกฎาคมนะฮะบอกเลยว่าถ้าเราเนี่ยลาเพิ่มแค่3วันนะครับก็จะได้หยุดยาว9วันติดเลยทีเดียวนะฮะเตรียมตัวแผนการลากันได้เลยนะครับลาวันที่27 30และ31กรกฎาคมนะครับก็จะได้หยุดยาวตั้งแต่วันที่25กรกฎาคมถึงวันที่2สิงหาคมไปเลยนะฮะใครที่กำลังอยากจะไปพักผ่อนไปเที่ยวที่ไหนนะครับก็รีบจองตั๋วจองที่พักตั้งแต่ตอนนี้กันได้เลยนะครับและช่วงนี้นะครับต้องขอขอบคุณลูกค้ากังนำคลินิกที่ให้การสนับสนุนอย่างต่อเนื่องอันดับ1เลเซอร์ขนต้องกังนำคลินิกครับ
1: 1045 Non-Stop Music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5 โดยขอบคุณลูกค้ากังนำคลินิกที่ให้การสนับสนุนอย่างต่อเนื่องอันดับ1เรื่องเลเซอร์ขนต้องกังนำคลินิกเตรียมพบกับปรากฏการณ์ความมันจาก82 Major กับคอนเสิร์ตเดี่ยวที่อัปเกรดความเดือดเพื่อ82ไทยโดยเฉพาะเคลียร์คิวเตรียมนิ้วให้พร้อมเพราะโชว์ครั้งนี้กรุงเทพจะลุกเป็นไฟ82 Major Concert B-Bomb Be The Tiger in Bangkok 4 กรกฎาคมนี้ Idea Live Bravo BKK บัตรราคาเริ่มต้น 1,800 บาทเปิดจำหน่ายบัตร30พฤษภาคมนี้ที่ imethai.com
2: อยากให้อ้อนทุกเช้าแบบนี้เป็นนานๆโบเลือกอาหารแมวเนโก Holistic and Grain Free ผลิตจากเนื้อสัตว์แท้พร้อมสารอาหารครบถ้วนมีซินไบโอติกปรับสมดุลลำไส้เพื่อสุขภาพดีที่ยาวนานอาหารแมวเนโก Holistic and Grain Free
3: ขอให้พลังอำนาจพลังตาไตช่วยดลบันดาลให้ผมเจอสมาชิกโดยปฏิหาริย์ด้วยนะครับ
4: เมื่อทีพ็อปอยากเจ๋ง
5: เราจะเดบิวต์วงกันใหม่
3: นี่แหละครับบอส
4: แต่วงกำลังเจ๋ง
3: นี่ห้องซ้อมของเราจริงๆเหรอครับ
5: บอสขอแนะนำมาจะเข้ามาเป็นสมาชิกใหม่ของวง R Wolf ของพวกเราน
6: ายตอบได้ไหมว่าที่ทำไปเพราะทำตามความฝันที่ทำไปเพราะเรา
4: Lost to Light อยากจะดังหรือยังนะทุกวันเสาร์3ทุ่มครึ่งทางช่อง GMM 25เริ่ม20มิถุนายนอันคัดทางอาชีอี
7: บางทีเราก็นึกอิจฉานายเหมือนกันนะ
8: พี่นี่แมวกินอาหารดีสุขภาพก็ดีตามเจมินายเลิกอาหารแมวเนโกะทำจากทูน่าแท้ไม่เติมเกลือมีพรีไบโอติกปรับสมดุลลำไส้พร้อมวิตามินและแร่ธาตุเหมาะกับแมวทุกช่วงวัยให้เขาขนสวยสุขภาพดีอร่อยถูกใจแมวต้องเนโกะ

ส่งท้ายชั่วโมงนี้นะครับไปด้วยซิงเกิลใหม่ล่าสุดจากซาร่าซาโรล่านะครับกับเพลงหน้าที่ฉัน If You Don't Mind นะครับถ้าพูดถึงเพลงนี้นะครับต้นขอพูดถึงมิวสิกวิดีโอเพลงนี้กันหน่อยละกันนะครับเพราะว่าซาร่าซาโรล่าเนี่ยเขาแสดงเองด้วยนะครับแล้วก็ยังได้โจลินโฟอีฟนะฮะมาร่วมแสดงด้วยนะครับใครยังไม่เคยดูก็ลองไปหาดูกันได้นะครับแต่ว่าตอนนี้ต้นขอเปิดเพลงนี้ให้คนได้ฟังกันก่อนเลยกับช่วง Flex Recommended ครับ Flex Recommended Flex Next Hour เพลย์แป๊บเดียวก็ใกล้จะ4ทุ่มแล้วนะครับต้นก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าตอนนี้ชาว Flex ของเราเนี่ยกำลังทำอะไรกันอยู่นะครับแต่ที่แน่ๆชั่วโมงหน้าต้นมีเพลงเพราะๆรอทุกคนอยู่เหมือนเดิมเลยนะครับจะมีเพลงอะไรบ้างไปฟังกันเลยฮะ DJ

0: ห้ามพลาดเด็ดขาดเลยนะครับ3เพลงนี้รอทุกคนอยู่แน่นอนต้นชั่วโมงหน้าที่ Flex 104.5 ครับ
1: Flex Flex Next Hour คอนเสิร์ตใหญ่ในรอบ20ปีของวงที่ทำให้เพลงไทยโคตรมัน Lido Lighthouse Nostalgia Replay Presents Buddha Bless ให้คุณได้สัมผัสบรรยากาศใกล้ชิดกับเซตลิสต์เพลงลึกที่ไม่ควรพลาด18กรกฎาคมนี้เจอกันบัตร Regular Ticket 899บาทบัตร Free Flow Ticket 1,499 บาทได้รับแก้วทัมเบอร์ลายพิเศษเฉพาะงานนี้กดบัตรได้แล้วที่ Ticket Melon
2: สวัสดีครับผมกนภัทรครับและนี่คือกอล์ฟกอล์ฟมันฝรั่งแผ่นหนาชิ้นโตกัดเต็มคำกรอบแน่นเคี้ยวมันกว่า

0: กอล์ฟกรอบกรอบกว่ามันกว่า
1: 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5
2: มีทุกเพลงฮิตที่คุณอยาก

0: คลื่นเดียวจบครบทุกเพลงฮิต10 45 non-stop music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5 โดยโทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชัดทุกคำขอบคุณลูกค้ากังนัมคลินิกที่ให้การสนับสนุนอย่างต่อเนื่องอันดับหนึ่งเรื่องเลเซอร์ขนต้องกังนัมคลินิกสนใจลงสื่อโฆษณาของ Flex 104.5 ติดต่อได้ที่เบอร์020351711หรืออีเมล info@flexstation.net
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect
0: โดย How Are You Faced พบกับศิลปินอาทินนทนนยังโอม Tattoo Color Time Thai 17และ18กรกฎาคมนี้ที่ MGI Hall Bravo BKK กดบัตรได้แล้วที่ eventpop.me
1: Flex 104.5

0: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect
0: โดยเปลี่ยนเลยยางรถยนต์คุณภาพดี EV ก็ใช้ได้ยาง Dunlop Blue Response TG
1: 10:45 Non-stop Music 10 เพลงฮิต 45 นาที
0: โดยโทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชัดทุกคำ

0: มาแล้วนะฮะกลับมาฟังเพลงเพราะๆกับ FJ ต้นกันต่อนะครับเข้าสู่ชั่วโมงสุดท้ายของ FJ ต้นแล้วด้วยนะฮะก็มาพร้อมกับ10เพลงเพราะต่อเนื่องให้คนได้ฟังกันตั้งแต่ต้นชั่วโมงเลยนะครับกับช่วง1045 Non-Stop Music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5 ครับส่งท้ายกันไปนะฮะซิงเกิลจาก Jasminica นะครับกับเพลงเพื่อนเตือนแล้วนะครับและตอนนี้นะฮะ FJ ต้นก็อยากจะมาเตือนชาว Flex ทุกคนเลยนะครับบอกเลยว่าทุกวันนี้นะครับของเล่นที่กำลังแมสมากๆในช่วงนี้เนี่ยก็คือสกุชชี่นะครับต้นเชื่อว่าหลายๆคนเนี่ยน่าจะรู้จักกันดีอยู่แล้วนะครับล่าสุดนะครับเขาก็มีการตรวจพบสกุชชี่ของปลอมผิดกฎหมายจำนวนมากเลยนะฮะที่น่ากลัวกว่านั้นนะครับก็คือเขาตรวจพบสารอันตรายนะครับสารก่อมะเร็งที่เกินค่ามาตรฐานด้วยนะฮะแล้วก็เป็นอันตรายกับคนที่เล่นสกุชชี่นั่นเองนะครับซึ่งวิธีการสังเกตสกุชชี่ของแท้เพื่อความปลอดภัยของทุกคนนะครับมันจะต้องมีเครื่องหมายมอกที่สินค้านะครับหรือว่าเป็นแบรนด์สินค้าที่น่าเชื่อถือนั่นเองครับและช่วงนี้นะครับต้องขอขอบคุณด้วยเลยกับโทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชัดทุกคำ
1: 10:45 Non-stop music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5 โดยโทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชัดทุกคำ
2: ตับอ่อนแอรู้ตัวช้าไปอาศัยเกินแก้มีเดียแอดดิกร่วมกับโรงพยาบาลนครธนชวนคุณมารู้ทันโรคตับโรคเงียบที่หลายคนมองข้ามในงาน Good Health Great Heart ร่วมพูดคุยกับแพทย์เฉพาะทางในหัวข้อโรคตับเรื่องใกล้ตัวที่หลายคนไม่รู้พร้อมกับแขกรับเชิญคนพิเศษคุณเจนนี่ปานันพบกัน4กรกฎาคมนี้เวลา 9:00 นเป็นต้นไปณโถงกิจกรรมชั้น1โรงพยาบาลนครธนลงทะเบียนฟรีได้ที่ Facebook นครธน Hospital หรือ Media Addict Thailand สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร02 45

0: ส่งท้ายกันไปนะครับด้วยอีกหนึ่งเพลงที่เล่าถึงการให้คุณค่ากับความรักที่มีอยู่ในปัจจุบันให้มากที่สุดนะฮะสิ่งกันจากเฟลโลนะครับกับเพลงBloom นั่นเองครับความพิเศษของเพลงนี้นะครับก็คือเขาได้น้องอ้าไอจาก 4EVE มาร่วมฟีเจอริงด้วยนะครับ FJ ต้นเปิดให้ทุกคนได้ฟังกันเลยส่งท้ายชั่วโมงสุดท้ายของต้นในค่ำคืนนี้กับช่วง Flex Recommended ครับ
1: Flex Recommended Flex Next Hour กับธนาคารออมสินโดย Smart Social Bank for All Lives จากธนาคารออมสิน
0: และตอนนี้ก็เวลาหมดเวลาของ FJ ต้นแล้วนะครับสำหรับใครที่ต้องทำงานนะครับวันพรุ่งนี้เนี่ยก็เป็นวันศุกร์แล้วนะฮะทำงานกันอีกแค่1วันก็จะได้หยุดพักผ่อนกันแล้วนะครับทุกคนแต่คืนนี้นะครับต้นขอทิ้งท้ายเอาไว้เลยกับ3เพลงนี้เป็นกำลังใจให้กับทุกคนครับ

0: 3เพลงนี้นะฮะรอทุกคนอยู่แน่นอนต้นชั่วโมงหน้าที่ Flex 104.5 นะครับแล้วตอนนี้ FJ ต้นต้องไปก่อนแล้วนะฮะหมดเวลาแล้วครับกลับมาเจอกันใหม่วันพรุ่งนี้คืนนี้ฝันดีครับทุกคนบ๊ายบาย
1: Flex Next Hour กับธนาคารออมสินสนับสนุนโดยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิตห้ามพลาดกับรายการFlex Talk Variety Talk Show ที่พร้อมเสิร์ฟทุกเรื่องราวของเหล่าศิลปินที่คุณชื่นชอบ
2: Yeah right
1: Stay tuned เลยที่ Flex 104.5 โดยก๊อฟกอบมันฝรั่งแท้ทอดกรอบแผ่นหนาสะใจชิ้นโตอร่อยทุกคำกับก๊อฟกอบโดยบริษัทอาหารยอดคุณมาม่ารสใหม่ไก่เผ็ดเกาหลีซุปปลาหมึกจริงใจคุณภาพพร้อมคุณน่ะทำสนใจลงสื่อโฆษณาของ Flex 104.5 ติดต่อได้ที่เบอร์ 02-035-1711 หรืออีเมล info@flexstation.net น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์

0: ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect
0: โดยเปลี่ยนเลยยางรถยนต์คุณภาพดี EV ก็ใช้ได้ยาง Dunlop Blue และ Spon TG
2: 10:45 Non-stop music

0: 10:45 non-stop music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5
1: อยากให้อ้อนทุกเช้าแบบนี้เป็นนานๆโปเลือกอาหารแมวเนโก Holistic and Grain Free ผลิตจากเนื้อสัตว์แท้พร้อมสารอาหารครบถ้วนมีซินไบโอติกปรับสมดุลลำไส้เพื่อสุขภาพดีที่ยาวนานอาหารแมวเนโก Holistic and Grain Free
2: กลับมาอีกครั้งกับงานประกวดศิลปกรรมปตท.ครั้งที่41 PTT Art Awards 2026ชวนส่งผลงานจิตรกรรมประติมากรรมภาพพิมพ์สื่อผสมภายใต้หัวข้อพลังชีวิตพลังอนาคตไม่ว่าคุณจะอายุเท่าไหร่หรือมองโลกศิลปะในมุมไหนเวทีนี้พร้อมเปิดรับทุกความแตกต่างชิงรางวัลรวมกว่า 900,000 บาทพร้อมรางวัลพิเศษ Popular Vote เปิดรับผลงาน25กรกฎาคมถึง2สิงหาคม2569สอบถามเพิ่มเติมที่ Facebook หอศิลป์ณบ้านเจ้าพระยาน
3: ี่ๆแมวกินอาหารดีสุขภาพก็ดีตามเจมินายเลิกอาหารแมวเนโกทำจากทูน่าแท้ไม่เติมเกลือมีพรีไบโอติกปรับสมดุลลำไส้พร้อมวิตามินและแร่ธาตุเหมาะกับแมวทุกช่วงวัยให้เขาขนสวยสุขภาพดีอร่อยถูกใจแมวต้องเนโก
0: Flex Delivery ลุ้นฟินอิ่มฟรี
4: โดยกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ยิ่งดื่มยิ่งชอบชอบก็จัดเลย
5: SJ พิมพ์ขอส่งความฟินยกออฟฟิศฟินกับกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ลาเต้รสชาตินุ่มละมุนด้วยส่วนผสมจากนมสดจริงถูกใจคอกาแฟนมรสชาตินุ่มๆดื่มง่ายทานคู่กับอะไรก็เข้ากันและสำหรับคอกาแฟตัวจริงขอแนะนำกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้เอสเปรสโซ่เปิดปุ๊บได้กลิ่นหอมกาแฟปั๊บส่วนรสชาติต้องบอกเลยว่ากลมกล่อมสุดๆพร้อมเมนูเบอร์เกอร์สไตล์อเมริกันแบบจุกๆจากร้าน Bulldog Burgers แค่ลงทะเบียนที่แอปพลิเคชัน Flex Connect ตอนนี้ก็มีสิทธิ์ลุ้นฟินอิ่มฟรีที่ Flex 104.5
0: Flex Delivery ลุ้นฟินอิ่มฟรี
4: โดยกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ลาเต้นุ่มละมุนนมสดจริงและเบอร์ดี้เอสเปรสโซ่หอมกาแฟกลมกล่อมยิ่งดื่มยิ่งชอบชอบก็จัดเลย

0: เลี้ยงเข้าไปแล้วครับลูกนี้หลุดเข้ากรอบเขตโทษยิงเข้าไปแล้วครับโอ้โห
1: ไม่ว่าคุณจะเชียร์ทีมไหนก็มีสิทธิ์เฮไปด้วยกัน
2: เชียร์บอลให้มันเฮลั่นรับโชคทุกที่ทุกเวลา
1: เชียร์กระหึ่มแจกกระหน่ำลุ้นโชครวมกว่า12ล้านบาท
2: แค่ส่งไปรษณียบัตรหรือโพสการ์ดออนไลน์ผ่านแอปพร้อมโพสหรือเป๋าตัง
1: ส่งก่อนรวยก่อน
2: สแกนก่อนคุ้มกว่าตั้งแต่1มิถุนายนถึง19กรกฎาคม2569
1: ไปรษณีย์ไทยส่งทุกความสัมพันธ์สู่ทุกความสำเร็จ
3: Lido Lighthouse เวที360องศามาแล้วคอนเสิร์ตไซส์เล็กให้คุณได้คอนเนคกับศิลปินที่ชอบติดขอบเวที15กรกฎาคมพบกับวงคณะสุเทพและ Something Sweet 22กรกฎาคมพบกับวง Slap Kiss และ Sound Sleep บัตรราคา360บาทกดบัตรได้แล้ววันนี้ทาง Ticket Melon ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมที่เพจ Lido Connect สนับสนุนเครื่องดื่มโดย Royal Gateway
4: ขอให้พลังอำนาจพลังตาไตช่วยโดนบันดาลให้ผมเจอสมาชิกโดยปฏิหารด้วยนะครับ
5: เมื่อทีพ็อปอยากเจ๋ง
6: เราจะเดบิวต์วงกันใหม่
4: นี่แหละครับบอส
5: แต่วงกำลังเจ๋ง
4: นี่ห้องซ้อมของเราจริงๆเหรอครับ
6: บอสขอแนะนำไม้จะเข้ามาเป็นสมาชิกใหม่ของวง R Wolf ของพวกเราน
7: ายตอบได้ไหมว่าที่ทำไปเพราะทำตามความฝันที่ทำไปเพราะเรา
5: Lost to Light อยากจะดังหรือยังนะทุกวันเสาร์3 ทุ่มครึ่งทางช่อง GMM 25เริ่ม20มิถุนายนคัดทางอาชีอี
8: บางทีเราก็นึกอิจฉานายเหมือนกันนะ
3: ตับออนแอร์รู้ตัวช้าไปอาศัยเกินแก้มีเดียแอดดิกร่วมกับโรงพยาบาลนครธนชวนคุณมารู้ทันโรคตับโรคเงียบที่หลายคนมองข้ามในงาน Good Health Great Heart ร่วมพูดคุยกับแพทย์เฉพาะทางในหัวข้อโรคตับเรื่องใกล้ตัวที่หลายคนไม่รู้พร้อมกับแขกรับเชิญคนพิเศษคุณเจนนี่ปานันพบกัน4กรกฎาคมนี้เวลา 9:00 นเป็นต้นไปณโถงกิจกรรมชั้น1โรงพยาบาลนครธนลงทะเบียนฟรีได้ที่ Facebook นครธน Hospital หรือ Media Addict Thailand สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร024509999
9: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
10: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect
9: โดยเปลี่ยนเลยยางรถยนต์คุณภาพดี EV ก็ใช้ได้ยาง Dunlop Blue Response TG
10: 10:45 Non-stop music 10 เพลงฮิต45นาที

0: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect
0: โดยเปลี่ยนเลยยางรถยนต์คุณภาพดี EV ก็ใช้ได้ยาง Dunlop Blue Response TG
1: 10:45 Non-stop Music 10 เพลงฮิต 45 นาที

0: ฉันทำยังไงก็แปลว่าเธอเธอเหงาขึ้นมาเวลาที่ไม่มีใครให้ฉันไปหาเธอได้ไหม
1: 10:45 non-stop music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5

10:45 non-stop music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5

0: Talk Show ที่พร้อมเสิร์ฟทุกเรื่องราวของเหล่าศิลปินที่คุณชื่นชอบ
1: Yeah right
0: Stay tuned เลยที่ Flex 104.5
2: โดยก๊อฟกอบมันฝรั่งแท้ทอดกรอบแผ่นหนาสะใจชิ้นโตอร่อยทุกคำกับก๊อฟกอบโดยบริษัทอาหารยอดคุณมาม่ารสใหม่ไก่เผ็ดเกาหลีซุปปลาหมึกจริงใจคุณภาพพร้อมคุณน่ะทำน้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
0: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect
2: โดยเปลี่ยนเลยยางรถยนต์คุณภาพดี EV ก็ใช้ได้ยาง Dunlop Blue Response TG
0: 1045 Non-stop non-stop music

0: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect
0: โดยเปลี่ยนเลยยางรถยนต์คุณภาพดี EV ก็ใช้ได้ยาง Dunlop Blue และ Spon TG
1: 10 10 45 Non-stop Music 10 Play Hit 45 นาที

0: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect
0: โดยเปลี่ยนเลยยางรถยนต์คุณภาพดี EV ก็ใช้ได้ยาง Dunlop Blue Response TG
1: 10:45 Non-stop Music 10 เพลงฮิต 45 นาที

0: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect
0: โดยเปลี่ยนเลยยางรถยนต์คุณภาพดี EV ก็ใช้ได้ยาง Dunlop Blue และ Spon TG
1: 10:45 Non-stop music 10 play hit 45 นาที

0: ติดตาม playlist ที่ Flex recommend ได้ทุกสัปดาห์ที่ Flex 104.5
1: Is that good? ดีน่านมถั่วเหลืองผสมธัญพืชให้สิ่งดีๆมันต้องดีน่า
0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบกมนปต. FM 104.5 MHz

0: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect
0: โดยเปลี่ยนเลยยางรถยนต์คุณภาพดี EV ก็ใช้ได้ยาง Dunlop Blue Response TG

0: 10:45 non-stop music 10 เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5
1: เลี้ยงเข้าไปแล้วครับลูกนี้หลุดเข้ากรอบเขตโทษยิงเข้าไปแล้วครับโอ้โห
2: ไม่ว่าคุณจะเชียร์ทีมไหนก็มีสิทธิ์เฮไปด้วยกัน
3: เชียร์บอลให้มันเฮลั่นรับโชคทุกที่ทุกเวลา
2: เชียร์กระหึ่มแจกกระหน่ำลุ้นโชครวมกว่า12ล้านบาท
3: แค่ส่งไปรษณียบัตรหรือโพสการ์ดออนไลน์ผ่านแอปพร้อมโพสหรือเป๋าตัง
2: ส่งก่อนรวยก่อน
3: สแกนก่อนคุ้มกว่าตั้งแต่1มิถุนายนถึง19กรกฎาคม2569
2: ไปรษณีย์ไทยส่งทุกความสัมพันธ์สู่ทุกความสำเร็จ
4: ให้คุ

0: ียไป Flex Flex Next Hour กับธนาคารออมสิน
1: สนับสนุนโดยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
2: พวกเราไลค์แคนขอเป็นตัวแทนเจนใหม
3: ่ประกาศคำแถลงกินให้จริงใจเหมียวทั้งเมือง
2: โชโล่อาหารแมวของคนเจนใหม่อร่อยชัดทุกคำทำจากทูน่าเนื้อขาว
4: ชัดทุกคำว่าดีต่อไตไม่เติมเกลือ
2: ชัดทุกคำว่าเสริมพรีไบโอติกช่วยปรับสมดุลลำไส้

เตรียมพบกับปรากฏการความมันจาก82 Major กับคอนเสิร์ตเดี่ยวที่อัปเกรดความเดือดเพื่อ82ไทยโดยเฉพาะเคลียร์คิวเตรียมนิ้วให้พร้อมเพราะโชว์ครั้งนี้กรุงเทพจะลุกเป็นไฟ82 Major Concert B-Bomb Be The Tiger in Bangkok 4 กรกฎาคมนี้ Idea Live Bravo BKK บัตรราคาเริ่มต้น 1,800 บาทเปิดจำหน่ายบัตร30 พฤษภาคมนี้ที่ imethai.com

0: สนใจลงสื่อโฆษณาของ Flex 104.5 ติดต่อได้ที่เบอร์020351711หรืออีเมล info@flexstation.net
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Little Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect
0: โดย CU Band Concert Echo Ops Spirits 15 กรกฎาคมนี้สยามพิคเนตกดบัตรได้แล้วที่ Ticket Melon
1: Flex 104.5